0: ขึ้นหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดพวกนี้มันอารมณ์ติดไข้เลือดออกด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: จริงๆมันก็จะอยู่จากการที่ณนะช่วงนี้ก็คือฝนตก
1: มาพร้อมกับหน้าฝนแต่ว่าอันนึงของโควิดด้วยค่ะโควิดกระจายเร็วมากนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ซึ่งเขามีคำเตือนกันมาบอกว่าปกติแล้วเราจะเตือนไปยัง608นะคะแต่รอบที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยเขาค้นพบว่าน้องๆที่เสียชีวิตไปจากโควิดเป็นเด็กแบบเบบี้อ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้คนที่ดูแล้วเป็นเด็กเบบี้ซึ่งบางคนไม่ได้มีประวัติแห่งการป่วยด้วยเพราะนั้นวันนี้เราเข้าใจค่ะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยก็ฉีดวัคซีนไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงดีเพราะว่าเราสามารถที่จะรับมือกับโควิดได้แต่ความน่ากลัวคือตอนที่เราจะเป็นสื่อไปยัง ผู้สูงวัยแล้วก็ เด็กๆค่ะในบ้านก็เลยมีคำเตือนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยนะอาทิตย์ละ15,000คนในการที่ติดโควิดนะคะแต่ผู้เสียชีวิตก็น่ากลัวอันนึงคือ 2-4 รายต่ออาทิตย์
0: มันก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะนะเยอะนะ
0: เทียบนะฮะ
1: ค่ะแล้วส่วนใหญ่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องของเด็กอ่อน
0: ครับ
1: ค่ะหมายถึงว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ความแข็งแรงอาจจะน้อยภูมิคุ้มกันตกและโควิดก็ซัดเลยช่วงนี้นะคะระมัดระวัง
0: เขาเอาสถิตินะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วนะฮะใน1เดือนที่ผ่านมาเอาเดือนที่ผ่านมานะครับ5อันดับโรคในประเทศไทยที่เป็นกันสูงสุดเลยนะครับที่ติดมากสุดคือไข้หวัดใหญ่อันดับ1เลยรองลงมาคือท้องเสียอุจจาระร่วงนะครับ3คือโควิดต่อด้วยปอดอักเสบแล้วก็ตามด้วยมือเท้าปากนะครับอันนั้นคือจำนวนมากที่สุดแต่ถ้าเสียชีวิตมากที่สุดพิษสุนัขบ้านอันดับหนึ่ง
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เกิดจากที่เป็นสุนัขกัดอย่างเดียวด้วย
0: มันไม่ได้มันเกิดจากสัตว์ฟันแทะทั้งหลาย
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะครับคือสัตว์หลายชนิดมากเลยคือเราห้ามเอามือไปที่หัวก็ห้ามมือไปที่ปากนะฮะก็เราก็ต้องบอกเด็กๆไว้อะเราสารพัดเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่หรือไปที่ที่เขามีจัดแสดงจัดโชว์ให้อาหารน่ะห้ามเอาไปให้ใกล้ปากห้ามจับคือหลายที่เลยฮะอ่ะคืออ่านที่อ่านพูดตรงนี้คืออ่านไปตอนนู้นอ่านไปที่ญี่ปุ่นนะฮะพี
1: ่
0: แล้วเขามีสวนสัตว์ในเมืองเล็กๆกันเดี๋ยวนี้คล้ายลักษณะคล้ายคาเฟ่ฮ
1: ะ
0: เหมือนเป็นแบบLittle Zoo in Town Mini Zoo in Town เขาทำได้ดีน่ารักใช่แต่เขาเข้าไปปุ๊บก่อนเข้าไปปุ๊บเขาจะมายืนอธิบายความอยู่ประมาณสัก3นาที
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็อธิบายแล้วอันนี้มันแบบญี่ปุ่นน่ะแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาพูดคือห้ามจับหัวนะเขาบอกว่าสัญชาตญาณสัตว์ทุกชนิดมีความเสี่ยงเมื่อจับหัวเขาจะรู้สึกว่าแบบจับหัวและมันใกล้มันตวัดปุ๊บเดียวมันถึงนิ้วเลย
1: เขา
0: บอกว
1: ่
0: าถ้าก็ตัวไหนไม่ได้เขาจะติดสีอะไรไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเหมารวมไม่ได้แล้วบางตัวบางตัวที่เขาติดเอาไว้ว่าห้ามจับเนี่ยมันเป็นตัวที่น่าจับมากแล้วมันดูไม่มีพิษเลยดูแบบเป็นหนูฟูฟูที่น่าเอ็นดูเชียร์แต่ตัวนี้จับไม่ได้นะพวกนี้เขาพร้อมแง่งเนี่ยแล้วเขาไม่ได้แง่งแรงด้วยนะพี่แต่ฟันเขาเล็กเหมือนเข็มอะมันแง่งนิดนึงมันก็เข้าแล้วแล้วมันสะกิดนิดนึงเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับพิษสุนัขบ้าอันดับหนึ่งนะครับจิอุ้ยอันนี้ไม่รู้จักอะลิเจียนแนคือโรคอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเซอร์เซอร์เซอร์
0: ลอลิงซาลีลิเจียนแน
1: ่ค่ะ
0: ลิเจียนแน
1: ่แต่การแตะในส่วนของหัวของเขาเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่หลายๆคนไปเต้นที่สวนลุมอะค่ะแล้วตัวเงินอะไรนะจ๊ะลูกโรคปอดอักเสบ
0: อ๋อปอดอักเสบชนิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอเ
1: ค
0: มักมาในละอองน้ำกับอากาศอ๋อละอองน้ำที่อยู่ในอากาศโอเคช่วงนี้เลยล่ะ
1: ช่วงฝนเลยล่ะค่ะ
0: ช่วงนี้เลยล่ะ
1: คืออย่างที่ไปเต้นที่สวนลุมกันอะค่ะแล้วก็ตัวเงินตัวทองจะเยอะอะค่ะแล้วก็ต้องมีป้ายติดเหมือนกันเพราะว่าบางทีชาวต่างชาติมาแล้วรู้สึกว่ามันคงน่ารักคล้ายๆกับการเล่นหัวของน้องหมาใช่ค่ะเขาต้องเลยต้องติดเลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะอย่าไปแตะต้องหรืออะไรก็ตามทีเพราะมันก็งับได้เช่นเดียวกัน
0: ครับผมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเลี่ยงลุยน้ำหรือแช่น้ำที่แล้วก็ไม่ใช้แหล่งน้ำร่วมกับสัตว์สวมรองเท้าบูทถุงมือยางรีบอาบน้ำล้างมือล้างเท้าหากมีบาดแผลปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอาบน้ำด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังลุยน้ำย่ำโคลนทั้งหลายอย่าปล่อยแห้งบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็รีบเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของลองดูความสะอาดในบ้านรวมถึงหนูหรืออะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองบุตรหลานของเรานะครับล้างมือให้บ่อยนะครับทั้งเรื่องของก่อนหลังเข้าห้องน้ำก่อนหลังรับประทานอาหารไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นแล้วก็เลี่ยงสถานที่แออัดแล้วก็ดูเรื่องของถ้าหากว่าแบบมีอาการซึมไม่ทานอาหารหายใจหอบทีอะไรประมาณนี้นะครับมีไข้อะไรต่างๆก็ อย่าประมาทนะครับเพราะมันมาเยอะอยู
1: ่ค่ะแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลคนแน่นมากค่ะช่วงนี
0: ้
1: นะคะระมัดระวังกันไว้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานเป็นยังไงคะฝนตกถล่มแบบหนักมากเลยเนาะฝนหนักมาก
0: แล้วตกยาวนานตกไม่จบไม่สิ้นตกจนดึกจนดื่น
1: ใช่ใช่พี่ก็คิดถึงตอนที่หาดใหญ่ที่สงขลาเจอเลยนะคะ
0: ค
1: ือมันเป็นแบบคล้ายๆว่าฝนตกแช
0: ่
1: มันเหมือนเป็นเรนบอมเลยนะคะตกแช่ขนาดว่าอโศกอ่ะโอ้คือตกนานและหนักในน้ำหนักความแรงของฝนเท่ากันอ่ะตกเยอะมาก
0: ตกสม่ำเสมอยาวไปเรื่อย
1: ใช่ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้มีข่าวเรื่องของปัวอีกแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้บางคนที
0: ่เรื่องอะไรนะ
1: ของที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
0: อ๋อโอเค
1: ตอนนั้นฝนตกหนักมากอ่ะและน้ำมาแรงมากเพิ่งจะได้กลับบ้านกันเมื่อวานฝนลงอีกแล้วอ่ะ
0: เมื่อคืนผมเสร็จงานผมมีไปธุระต่อใกล้ๆฮะไปวัดแหละไปวัดนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะกลับบ้านตอนเย็นผมกดดูว่าผมใช้เวลานานเท่าไหร่อ่ะจากตรงประมาณตรงที่เราถ่ายรายการนะพี่ว่าตรงสุขุมวิทตรงกลางเมืองนะฮะกลับบ้านชั่วโมงกว่าไงผมก็เลยแวะกินข้าวเลยผมก็เลยแวะกินข้าวแล้วนั่งเลยแล้วพอนั่งทานข้าวแป๊บนึงเสร็จปุ๊บก็เหลือจากชั่วโมงกว่าหายไปชั่วโมงนึงอ่ะเข้าใจไหม
1: ท่าน
0: ที่ผมจะไปนั่งอยู่บนรถแล้วผมง่วงมากผมโอ้โหตายแล้วต้องไปนั่งโงกอยู่บนรถเอางั้นลงไปนั่งหาอะไรกินเลยแล้วกันแล้วก็จากสมมติจากช่วง20อ่ะสุดท้ายเหลือประมาณ26นาทีอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: นะครับก็เลยเลี่ยงไปก็เลยรู้ว่าแบบโอ้โหวันตกหนักมากจนดึกเลยนะ
1: หนักมากหนักมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในส่วนไหนที่น้ำรอระบายยังแต่ว่าระบายกันค่อนข้างไวนะแต่ว่าหนักไหมหนักค่ะหนักมากจริงๆนะคะก็ต้องรับมือค่ะหน้าฝนคืออย่างที่เคยคุยให้ฟังเนาะซูเปอร์เอลนีโญนะมันแรงมันร้อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอฝนจะเป็นฝนที่หนักมากกว่าปกติเป็นฝนที่แบบยืนงงว่ามันตกหนักขนาดนี้ชิวหรืออ่ะนะคะรับมือกันไปถึงปี70เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเนาะเมื่อวานนี้กรีนเวฟเราไปดูอะไรนะเฮนรี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้
0: ณเดชที่จริงมันคือ50 First Date Remake ใช่
1: ใช่ค่ะมันการรีเมคแต่ว่าวันนั้นพี่อ้อยไปงานแถลงข่าวเขาก่อนไปดูคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตเนี่ยแหละการรีเมคของเขาเป็นการรีเมคแบบร่วมทุนนะคะนั่นหมายถึงว่าเจ้าของคือออริจินอลที่เป็นต้นฉบับเขามาขอให้เรารีเมคใช่ค่ะและการรีเมคเนี่ยแล้ว GDH ความ GDH ไงต้องขอปรับนิดนึงเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ดูต้นฉบับไปสิจากในตอน50 First Date ตอนนั้นจำได้ว่าน้องนางเอกคือดูแบรี่มอร์เนี่ยจะเป็นคนที่จำไม่ได้
0: คนที่จำไม่ได้คือฝั่งผู้หญิง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่พอมาครั้งนี้คนที่จำไม่ได้คือณเดช
1: น์คือเป็นฝั่งพระเอกซึ่งตอนนั้นจะเป็นอดัมแซนเลอร์ตอนที่เล่นในออริจินอลเวอร์ชันนะคะและถ้าจำได้มันจะมีตัววอลลัสถ้าเป็นในเรื่องออริจินอลคนนี้เป็นคาปิบาร่
0: า
1: และเป็นคาปิบาร่าน่ารักมากคือชื่อน้องเขาปั้นแล้ววันที่แถลงข่าวอ่ะโอปอเป็นพิธีกรแล้วณเดชน์เขาก็ยืนแบบว่าถือเชือกที่คุมคาปิบาร่าอยู่แล้วอยู่เธอก็เดินออกมาอย่างสง่างามโอปอถาม
0: คาปิบาร่าเนี่ยหรอ
1: ใช่โอปอถามว่าเชือกนี้มีไว้ทำอะไรล่ะคะคือน้องชอบอยู่กับคนน้องอ่าน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ชอบเดินลงมาชอบเดินอยู่กับคนนะคะแล้วก็เมื่อวานพี่ไม่ได้ไปดูแล้วก็ถามโบบอกน่ารักมากพี่อ้อยน่ารักมากแต่โบเนี่ยก็เป็นเจนที่ไม่ได้ดูออริจินอลด้วย
0: โบยังไม่เคยดู50 First Date ไอ้ที่มันเป็น50 First Date
1: ใช่ค่ะและจริงๆแล้วมันเป็นหนังครอบครัวนะคะมันเป็นลอมคอมที่เราไม่ได้ดูมานานแล้วอะคือมีพี่กิ๊กพี่กิ๊กได้เป็นคุณพ่อแล้วก็เบิ้ลปทุมราชเป็นน้องคือถ้าเกิดจำพล็อตของเขาได้เนี่ยคือเขาจะลืมตั้งแต่วันที่เขาประสบอุบัติเหตุและพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องทำเหมือนเป็นวันเกิดพ่อเสม
0: อ
1: ทุกอย่างจะเซตอยู่ว่าเป็นวันเกิดพ่อวันเกิดพ่อน้องมินนี่เองเนี่ยเป็นเด็กไทยที่ต้องบอกว่าเขาไปที่เกาหลีนะเป็นเคป๊อปค่ะก็เลยอยากจะให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่กระจายออกไปด้วยแต่จริงๆแล้วเป็นหนังแบบครอบครัวที่น่ารักมากอันนี้คือเพื่อนก็แบบกำลังรอดูอยู่และฉากในการถ่ายทำเนี่ยคือบ้านเราทั้งหมดนะคะทางใต้ทะเลสวย
0: นี่แค่ภาพไอ้เทรลเลอร์ยังสวยสบายตาเลย
1: สวยมากดูแล้วสบายตามาก
0: แต่จำมูดแอนโทนของความเป็น50 First Date ได้ขนาดมาเป็นเมืองไทยมันยังเป็นมูดแอนโทนนั้นเลยนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: สีแล้วก็จังหวะของหนังมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เลย
1: ใช่ค่ะก็จะเข้าฉายยังเป็นทางการวันที่17นี้คือวันพฤหัสนะคะโบจะสนุกใช่ไหมพี่ตั้งใจมา
0: เพื่อเดินมาเขาพูดว่าพี่สนุกมากน่ารักมากหนูก็แบบว่าทำไมอะคิดว่าตัวแบบเป็นแฟนเดทเงี้ยหรอ
1: ค่ะแต่น้องมินนี่ในอาชีพในเรื่องเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาต้องมาแบบคล้ายๆกับการเซอร์เวย์จุดที่จะให้บอลลูนลงมาก็เป็นอาชีพเก๋ๆแล้วน่ารักค่ะน่ารักแต่ทั้งหมดค่ะ50 First Date จะเกิดขึ้นคือพอถึงวันรุ่งขึ้นปั๊บทุกอย่างจะเซตศูนย์จำกันไม่ได
0: ้ ทุกครั้งที่เขาเข้านอนแล้วตื่นมาเขาจะลืมทุกอย่าง
1: ค่ะตอนที่เป็นออริจินอลอ่ะโหจริงๆประโยคมันฮุกมากเลยนะการที่คุณต้องทำให้คนคนหนึ่งตกหลุมรักคุณให้ได้ทุกวันเพราะเขาจะจำไม่ได
0: ้
1: นะคะอ่ะลองดูลองดูเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่แบบอยากดูอ่ะในช่วงที่ทุกอย่างดูยากๆไปหมดรอบนี้รอบตัว
0: แต่ผมดูแค่เทเลอร์เชื่อมอ่ะผมท้าเลยนะตอนกูดูคุณจะยิ้ม
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่ว่าคุณยิ้มตลอดเลยอ่ะ
1: คุ
0: ณยิ้มตลอดเลยตอนดูอ่ะว่ามันเป็นหนังยิ้มอ่ะ
1: ค่ะ
0: น่ารักดี
1: น่ารักน่ารักอ่ะลองไปดูเดี๋ยวพี่ไปดูอาทิตย์นี้แหละ
0: ครับผม
1: คาปิบาร่ามันเหมือนหนูนะความพี่เป็นคนกลัวหนูมากเลยแต่วันนั้น
0: แต่มันเหมือนหนูยักษ์ครับแต่พี่เคยจับมันไหม
1: ไม่เคย
0: คือผมรู้สึกว่ามันใหญ่จนผมกลัวเลยอ่ะคือผมไม่รู้มันคิดอะไรพี่อ้อย ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่บางทีมันเหมือนไม่มีชีวิตนะคือตัวส่วนใหญ่ที่อ่านเคยไปไอตัวที่มันอยู่ในคาเฟ่มันนิ่งมาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันนิ่งแล้วมันไม่มองตามันไม่ขยับเลยแต่ขนมันแข็งมากนะพี
1: ่ใช่ใช่น้องอ่านเคยได้ยินไอประโยคนี้ไหมคะที่เขาบอกว่าการทำงานในโหมดนึงอ่ะให้เป็นคาปิบาร่าโหมดคือทำให้รู้สึกเหมือนคาปิบาร่าคือบางทีถ้าเกิดบังเอิญว่าทำในงานแล้วทุกคนท็อกซิกกับเราหมดอ่ะแล้วเราอยู่ในโหมดของมนุษย์อ่ะเราจะรู้สึกทุกอย่างเป็นความทุกข์ของเราไปหมดเขาเลยมีคำเรียกว่าคุณควรเป็นคาปิบาร่าโหมดรับรู้แต่ลองไม่รู้สึกสิน้องยังไม่รู้ตัวหรอกมั้งคะว่าคาปิบาร่านั้นถูกนำมาใช้เป็นชื่อเรียกหนึ่งแล้ว
0: จริงๆมันก็คล้ายอุเบกขาไหม
1: ใช่แต่อุเบกขามันบางคนอาจจะรู้สึกอุเบกขายากจังเลยค่ะงั้นจบเป็นคาปิบาร่าโหมดค่ะบ้าง
0: ฟังดูง่ายกว่า
1: ฟังดูง่ายกว่า
0: โอเคอ่ะได้
1: ลองดูลองดู
0: ลองดู
1: ใช่ค่ะ
0: ผมแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาพูดว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนนะพี่เข้าใจว่า
1: เข้าใจ
0: ระหว่างที่อ่านไปแล้วแบบบางครั้งเราก็จะจูงลูกเข้าไปแล้วเราก็จะแบบมีคำนี้อยู่อย่าไว้ใจเราจะแบบถ้ามันอะไรขึ้นเราจะคว้าทันไหมนะแล้วก็นึกที่ไหนว่ามีใครเคยเห็นคาปิบาร่าโกรธไหม
1: ไม่ค่อยนะน้อง
0: มันเป็นไปได้เหรอที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่โกรธเลยไม่มีดีเฟนซ์แมคานิซึมเหรอมันเป็นไปได้เหรอสิ่งมีชีวิตใจ
1: มันจะมีแต่ว่าหน้าบังเอิญหน้าเป็นคนหน้านิ่งอีกละดูเป็นคนหน้านิ่งไงก็เลยแบบว่าทุกคนก็เลยคาดหวังว่าเธอต้องไม่มีความรู้สึกแต่เขาอยู่กับคนมากน้องอ่านก็ชอบมาก
0: ผมไม่แน่ใจไงว่าแบบเรา เขากำลังอดทนแล้วก็กูรักอดทนอ่ะคนเรามันก็จะนับพี่อ้อยก็ใจมัน
1: ใช่ใช่เข้าใจ
0: โอเคฉันนับ1ถึง 1,000 นะปรากฏว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไปเล่นตอนมันทะลุ 1,000 พอดีคือ 1,001 แหวกแล้วแบบฉันเป็นคนแรกของโลกที่ถูกคาปิบาร่ากัดอะไรเงี้ย
1: ถูกต้อง
0: มันต้องมีคนแรกของโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆก็ดูอารมณ์น้องหน่อยแต่ก็ดูยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาทางการทำงานหรือว่าอะไรก็ตามทีจงเข้าสู่โหมดคาปิบาร่าโหมดบ้าง
0: อ่ะโอเคนะครับอ่ะคมนาคมครับเซ็นปรับขึ้นค่าทางด่วนนะคะโปรดฟังไว้ค่าทางด่วนขึ้น
1: ค่ะ
0: ทางด่วนที่ไหนทางด่วนประจิมรัฐยาพออ่านจบปุ๊บผมก
1: ็ยังไม่รู้อีก
0: ไหนแ
1: ต่บอลลองเซิร์ชอยู
0: ่โอเคนะฮะสรุปนะครับคือทางพิเศษตรงแจ้งวัฒนะบางโคลพญาไทศรีนครินดินแดงท่าเรือบางนาท่าเรือและดาวขนองท่าเรือ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีการเสียค่าผ่านเพิ่มนะฮะจากเดิม80บาทจากเดิม65บาทกลายเป็น80อันนี้ไม่เกิน4ล้อก็คือรถ4ล้อ
1: ค่ะ
0: นะครับ6ถึง10ล้อก็จะอยู่ที่จากเดิม105บาทเป็น130
1: เออเนี่ยพี่อ้อยใช้ตรงนั้นแหละ
0: ถ้ารถเกิน10ล้อคือ150เป็น185
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นไปตามที่เขาเซ็นไว้จ้ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทุก5ปีปรับที
1: ในจะเริ่มต้นที่เนี่ยดูสิน้องสีเริ่มต้นที่วันไหนนะวันแรก
0: เริ่มต้น
1: ประมาณธันวา
0: 15ธันวา
1: ค่ะประมาณธันวาคม
0: ใช่
1: ค่ะอันนี้เขาส่งมาบอกว่าเคยเห็นคาปิบาร่าโกรธค่ะ
0: อ๋อจริงเหรอ
1: นี่ไงเขาวิ่งใส่แผะปิกปี้พระรำคาญน่าทำให้คาปิบาร่ารำคาญ
0: ฉันว่าฉันมีความน่ารำคาญมากกว่าแพะเวลาไปเล่น
1: แพะมาขายื้อป่ะขายื้อเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย
0: ขายื้อพี่อันก็รู้สึกว่าลูกอันอาจจะน่ารำคาญไงพี่เข้าใจไหมเด็กอ่ะ
1: ในบางครั้งที่ไปวอแวร์มั้งเนอะ
0: เออแล้วเด็กเขาเสียงดังแล้วก็เสียงสูงอ่ะ
1: คือแค่คาปิบาร่าก็ดูอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดบังเอิญไปเจอคาปิบาร่าที่อินโทรเวิร์ดด้วยนิสัยอีกเนาะเออนี่เราก็พยายามจะคิดแทนคาปิบาร่านะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วย ค่ะอ่ะสักนิดนึงค่ะเป็นข่าวต่อเนื่องแล้วกันนะคะตอนนี้ตำรวจยึดทรัพย์อัติโชตและสีกาเอนะคะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะแล้วก็ยึดทรัพย์มา300ล้านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเพิ่มนะคะเพราะว่าก็มีคนที่พูดว่าเอ๊ะตกลงต้องไปตามดูเหมือนกันนะว่าทางวัดมีส่วนในเรื่องราวนี้หรือเปล่า นะคะแล้วก็ยังก็ตามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะได้นำมาประกอบกับการดำเนินคดีบุคคลอื่นๆในวัดด้วย
0: ครับผมนะครับส่วนก่อนหน้านี้เรื่องของการโหวตของกกต.กับคดีหัวสว.นะครับมันก็มีการถามกันเกิดขึ้นว่าแบบทำไมไม่เปิดเผยออกมาล่ะว่าเขาโหวตอะไรยังไงกันบ้างไปตามแต่ละข้อแต่ละข้ออะไรเงี้ยเขาก็เปิดออกมาเลยนะฮะว่าโอเคเรื่องไหนบ้างเป็นเอกฉันท์เรื่องไหนบ้าง6-1เรื่องไหนบ้าง5-2อะไรเงี้ยใครสนใจรายละเอียดไปดูนะครับเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับ
1: แ
0: ต่ส่วนใหญ่ตรงที่เป็นเอกฉันท์ก็คือตรงที่มันมีวิทยาศาสตร์ชัดเจน
1: ค
0: ือเส้นเงินโอนถึงในหลายๆจุดนะฮะก็เป็นเอกฉันท์กันไปนะครับเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวมาเป็นระยะกันอยู่แล้วในระหว่างวันบอกว่ากกต.ถ้าใช้คำนี้นะฮะกกต.เสียงข้างน้อยนะครับมีตอนแรกก็มีการตั้งโต๊ะแล้วนะพี่อ้อย
1: เกือบจะแถลงใช่ไหม
0: ว่ากกต.เสียงข้างน้อย2คนจะแถลง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่พอสมควรความวุ่นวายที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิ่งห้ามบล็อกตะโกนฉุดลั้งอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ทางเหมือนทางการข่าวเขามีการรู้สึกว่ามันมี
1: อะไรบางอย่าง
0: มันมีอะไรบางอย่างที่วุ่นวายอยู่นะฮะในที่สุดก็ไม่ได้มีการแถลงแต่ในที่สุดก็มีการให้สัมภาษณ์กัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากมติของกกต.เนี่ยเขาบอกว่า5-2ครั้งนี้พอ5-2ปั๊บแล้วไม่ได้ที่บอกออกมาว่าอ๋อ5นะและมีมติเสียงข้างน้อยด้วยนะมันก็เลยอาจจะเกิดการเหมารวมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้พอมันมีผลของกกต.ออกมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันอาจจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่รู้สึกไม่แฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้และจะมีการฟ้องม.157ก็เลยมี1-2คนออกมาพูดถึงนะไม่ใช่นโยบายสิเขาเรียกว่าความคิดเห็น
0: อันที่ทำไมถึงโหวตไม่เหมือนอีห้า
1: ค่ะค่ะ
0: นะฮะก็หนึ่งในนั้นคือคุณสุทธิโชติอินทรวิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นกกต.เสียงข้างน้อยในคดีนี้นะครับโอ้ท็อปก็ไปดูก็ให้สัมภาษณ์ในหลายๆมุมของเขานะฮะแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะที่ตัดมานี่อ่านจาก Post Today นะครับเขาบอกว่าหลังจากฟังเห็นหลักฐานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อประกอบกับทุกสิ่งแล้วก็มองเห็นช้างทั้งตัว
1: ใช่คือเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะในตอนที่มติของ5จะมองว่าไม่ฟ้องข้อ1ข้อ2คือมีความเกี่ยวเนื่องกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะถ้าพูดตรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกเองหรือแม้กระทั่งผู้นำจิตวิญญาณขึ้น1กับ2ไม่แต่พอ3 4 5ปั๊บ1มันก็จะเริ่มเห็นว่าอ้าวแต่ก็มีโพยจริงไหมล่ะเพียงแต่แค่โพยนั้นยังไม่ได้มีการซัดโยงไปถึงทางพรรคแต่ปรากฏว่าพอคุณอธิโชติใช่มั้ยชื่อคุณอธิโชติใช่มั้ย
0: สิทธิโชติ
1: สิทธิโชติคุณสิทธิโชตินี่พี่ยังติดอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยู่เลยนะ
0: ว่าตายเป็นอธิโชติเลยเหรอ
1: นั่นสิคุณสิทธิโชติเองอ่ะก็มีความรู้สึกอันนึงว่าเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนกับเราเห็นช้างที่งาเห็นช้างที่หางเห็นช้างที่งวง
0: เห็นเป็นส่วน
1: ๆทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดมันควรจะอยู่กับการเป็นส่วนประกอบของช้างหนึ่งตัวคือเขาก็อธิบายแบบนี้แหละค่ะว่าที่สุดแล้วหลักฐานใดๆก็ตามไม่มีการเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองอื่นเลยประมาณนี้แหละค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่กกต.บอกว่าไม่ฟ้องละข้อ1และข้อ2มันก็มีความขัดแย้งอยู่ในความรู้สึกด้วยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยใช่หรอในเมื่อเราเห็นภาพเดียวกันอยู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: มีคุณสุทธิโชติและมีคุณชายคนหนึ่ง
0: นะครับหลักๆก็คืออย่างคุณสุทธิโชติก็บอกว่าแบบเมื่อฟังประกอบกันทุกสิ่งแล้วก็มองเห็นช้างทั้งตัวเราจะรู้ว่าช้างตัวนี้มันอยู่ที่นี่เมื่อประกอบร่างแล้วต้องเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิด
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต
1: ่ใช่ก็
0: ผมไม่รู้ผมจะพูดว่าอะไรจริงๆอ่ะ
1: ก็ต้องแล้วแต่ค่ะ
0: ก็แล้วแต่นะครับในหลายๆด้านของสิ่งที่กกต.แถลงออกมาก็เหมือนกันนะฮะเขาในทางกฎหมายหลายกฎหมายเลยนะครับก็บอกกกต.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าผิดไม่ผิดหรือแม้แต่ไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าพยานปากใดน่าเชื่อถือหรือไม่ด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในอำนาจของกกต.นะครับมีแต่เพียงเหตุว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สุจริตและอาจจะไม่เป็นธรรมก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลเป็นคนพิจารณา
1: คือส่งฟ้องไหม
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่พิจารณาคือศาลนะครับกกต.ถ้าเห็นว่ามันมีเหตุซึ่งผมคิดว่าพูดตรงๆนะถ้าเหตุมันยิ่งใหญ่ในระดับประเทศขนาดนี้กกต.ไม่ต้องณตอนนี้กกต.พิจารณานะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกกต.ตัดสินนะจริงๆคือส่งให้ศาลพิจารณา
1: ส่งฟ้องไหม
0: และในความเป็นจริงโดยเฉพาะคุณตั้งคณะกรรมการขึ้นมา26กับ36
1: ค่ะ
0: คนนึงเห็นซ้ายคนนึงเห็นขวาคนนึงบอกว่าไม่ผิดเลยอีกคนนึงบอกผิดทั้งหมดถ้าเป็นแค่นี้แล้วในความเป็นจริงอ่ะ สบายใจที่สุดคือส่งให้ศาลพิจารณาทั้งหมด
1: ค่ะ
0: นอกจากว่าคณะกรรมการทั้งหมดเห็นเป็นเอกฉันท์เลยอย่างเง
1: ี้
0: ยแบบไม่มีแบบ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อะไรเลยอ่ะโอเคซ
1: ึ่
0: งเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่ส่งไปที่กกต.ก็ต้องส่งที่ศาลทั้งหมดนะ
1: อัน
0: นั้นก็เข้าใจแต่ผมว่าครั้งนี้มันเป็นคำถามที่ใหญ่มากของทั้งประเทศ

0: ตามมาก็จะเป็นเรื่องการส่งทนายฟ้องค่ะอย่างคุณอนุทินก็จะแบบฟ้องคุณยิ่งชีพไอล
1: อ
0: หมิ่นประมาทแล้วก็พาดพิงถึงเรื่องของหัวสว
1: ครับผม
0: ก็เป็นเรื่องฟ้องไปแต่อันนี้คุณอนุทินบอกว่าฟ้องในนามของตัวเองนะไม่ได้ฟ้องในนามพรรคภูมิใจไทยค่ะทางคุณยิ่งชีพก็บอกว่าได้เลยฟ้องได้เลยเพราะว่าเขาก็มีหลักฐานและที่สำคัญเขาก็พูดประมาณว่าง่ายด้วยเพราะไม่ต้องเดินทางไกลเพราะว่ายังอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ฟ้องกันมาค่ะก็เราเป็นคนที่เฝ้าดูค่ะนะคะไม่ใช่คุณพลดอนก็มีการบอกว่าเฮ้ยโต้ทางไอลอว์เหมือนกันว่าระบบหัวสวเคารพกติกากันหน่อยอย่ามาพยายามที่จะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็อันนี้พูดว่าตนคงไม่ฉลาดที่จะคิดค้นระบบให้ได้มาซึ่งสวทั้งหมดขนาดนั้น
1: แล้วก็คุณพรดอนก็บอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้ต้องการ discredit เพื่อล้มล้างพรรคภูมิใจไทยนำไปสู่การยุบพรรคนะครับนี่คือคุณพรดอนพูดเพราะจริงๆก็ในหลายแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันมีหลายแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลในลักษณะเหมือนกับว่าคุณพรดอนเป็นเหมือนเป็น center of it ประมาณนั้นนะฮะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ส่วนคุณไอรัชนกก็ตอบได้แบบผมเห็นผมว่าคุณพรดอนพูดไม่ใช่ครูฮะคุณไอตอบว่าคนเขาไม่ได้ชื่นชมว่าไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังการโกงสวฉลาดนะเขาด่าขอโทษนะครับเด็กๆจ๋าเป็นคำที่แรงแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่นะคะคนเขาด่าว่าเลวระยำแต่ถ้าไม่ใช่คุณพรดอนก็แล้วไป
0: โร้อนแรงค่ะร้อนแรง
1: คือตอนผมอาจจะหัวเราะว่าแบบช่างเผ็ดร้อนเหลือเกิน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็เรื่องแบบนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องวุ่นวายขนาดนี
0: ้คร
1: ับ ผมรู้สึกว่าม
0: ันเป็น
1: เรื่องที่ซิมเปิลจังเลยอ่ะพี่อ้อย
0: นี่อาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันไงว่าสมมติว่าเราไม่ได้ผิดจริง
1: ผมจะสนับสนุนอย่างยิ่งในการตรวจสอบ
0: ใช่ค่ะเอาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหาว่าเราตัดสินอีกให้กกต.เขาตัดสินไปก่อนละกันอ่ะ
1: ผมไม่ได้ตัดสินว่าผิดเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมตัดสินว่าเรื่องนี้มันดูน่าสงสัยมากจนผมคิดว่ามันควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างโปร่งใส
0: ค่ะ
1: และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบมันถ้ามันเป็นที่มันเป็นเนี่ยเราจะพูดกันแบบนี้ไม่จบ
0: ก็ตรวจสอบไปเลยค่ะตรวจสอบแบบที่ให้สิ้นข้อสงสัยค่ะแต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ายังไม่ทันสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะฟ้องไปฟ้องมาฟ้องไปฟ้องมานะคะทุกคนก็มีหลักฐานอยู่ในมือของตัวเองอยู่แล้วก็ลองดูค่ะเอาความจริงมาว่ากัน
1: ครับ
0: นะคะอันนี้บอกว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะแล้วมันช่วยได้จริงไหมนะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็อยากให้ต่ออายุค่ะเพราะมันจะจบลงที่เดือนกันยายนเนาะเ มื่อวานนี้ฟังดูเหมือนว่าจะเคลื่อนต่อแต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังชั่งใจอยู่เหมือนกันนะคะขอดูตัวเลขเศรษฐกิจของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนว่าตกลงไทยช่วยไทยพลัสมันช่วยได้มากมายขนาดไหน
1: ครับ
0: หรือมันขับเคลื่อนขนาดไหน
1: ในมุมที่เขาพูดออกมาอันนึงก็อาจจะสวนกับความรู้สึกของเราตอนผมอ่านผมจะฮะอะไรนะเขาบอกว่าถ้าว่ามันช่วยได้มากก็อาจจะพอแล้วผมว่าฮะอะไรนะแต่พอเข้าไปดูในรายละเอียดปุ๊บอีกด้านนึงเขาบอกว่าก็ถ้ามันช่วยได้มากก็ควรจะพอแล้วช่วยพอแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ควรปล่อยให้ระบบมันทำงานหรือตัวเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนด้วยตัวเองประชาชนก็ต้องไปกันเองถ้าไม่งั้นเราก็จะพึ่งพาสิ่งนี้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: มันก็เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องเดี๋ยวจะกลายเป็นเสพติดแล้วก็รอความช่วยเหลือ
0: คือวัตถุประสงค์จริงๆของหลักการเนี้ยเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้แปลว่าเอาตังไปจ่าเอาตังไปขาเอาตังไปทุกคนคือแน่นอนค่ะเราก็อยากได้ตังถูกไหมแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่หลายคนบอกว่าใช้ไม่ถึง5วันก็หมดเขาเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกของไทยช่วยไทยพลัสเพื่อจะเอาเงินลงไปในระบบแล้วให้เงินมันหมุนให้มันวนไปเรื่อยๆให้พี่อ้อยไปซื้อต่อซื้อของปั๊บนึงเขาก็จะเอาไปซื้อวัตถุดิบเงินมันจะหมุนวนในระบบ
1: ยิ่งหมุนก็ยิ่งมีตัวคูณแต่จริงๆการที่โครงการเหลือต้อง 4-5 หมื่นล้านบาทเนี่ยต้องไปพิจารณานะว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงนะเพราะว่าเข้าใจไหมพี่อ้อย
0: ใช่
1: เหมือนกันนะฮะพูดจริงๆนะคือเหมือนยื่นเงินให้แล้วดันไม่เอาอ
0: ่
1: ะ
0: และจริงความไม่เอานั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการด้วยไง
1: แต่อาจจะแปลว่ามันยากไปเหรอมันสับสนเหรอหรือแปลว่าร้านค้าที่รับน้อยไปเหรอไม่ตรงทาร์เก็ตเหรอเพราะมันเหมือนมันอันนี้เป็นปัญหานะฮ
0: ะ
1: ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง considering ว่าไม่ประสบความสำเร็จได้
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะมันค้างเยอะมาก
0: จำถึง4เดือนก่อนหน้านี้ได้ไหมที่แบบโอ้โหการจะไปลงทะเบียนใดๆก็ตามมันก็มีความยากเย็น

0: ในหลายๆคนเลยรู้สึกถอดใจหรือแม้กระทั่งนะคะการที่ร้านไม่เข้าร่วมอ่ะก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เหมือนกันว่าร้านควรจะอยากได้ด้วยซ้ำถูกไหมคะเพราะว่ามันจะต้องมีคนตัดสินใจง่ายขึ้นในการมาร้านเราทำไมเขาถึงไม่เข้าร่วม
1: หรืออ่ะในอีกด้านนะฮะก็กลับมาที่คุณพระดอนอีกแล้วโดยไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าเอิ่มมันเป็นเรื่องที่คุณพระดอนก็ผลักดันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ
0: ค
1: ือ THAI passport ของเราน
0: ะคร ับ
1: 5ล้านสิทธิ์มันจบอยู่ที่ล้าน5
0: ถูกแล้วไม่ขึ้นแล้วเลยอ่ะ
1: และในขณะที่ผมคิดว่าผมที่อ่านนั่งอยู่นะฮะไม่รู้อัลกอริทึมเสิร์ฟผมแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่เห็นใครอยากได้เลยผมเห็นทุกคนออกมาค้านหมดเลยเรื่อง THAI passport ยกเว้นตัวคุณพระดอนคนเดียวที่บอกว่ามันดีมากมันสำคัญมากปั๊บๆๆแล้วจนถึงตอนนี้เราก็เห็นแหละความพยายามในการที่บอกโอเคเดี๋ยวไปคุยกับ service provider ของโทรศัพท์มือถือการเข้าถึงอะไรกันต่างๆแล้วก็ออกมาบอกว่าเออคนไทยอาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย
0: อ๋อคุณชัยชนกสิทั้งนั้นคุณชัยชนกเป็นคนพูด
1: ขออภัยนะฮะผิดท่านนั่นแหละที่บอกว่าแบบเออเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเจรจากันอะไรกันต่างๆเช่นกันฮะมันบ่งบอกให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี
0: ้ใช่ใช
1: ่และคุณกำลังใช้งบที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในสิ่งที่มันไม่ควรใช้
0: ไปเสิร์ฟคนที่ยังไม่อยากได้แล้วจริงเห็นข่าวล่าสุดคือแบบเอาวิธีการแก้ปัญหาที่คนยังไม่อยากได้ทำยังไงดีก็เลยจะมีข้อบังคับไกลๆไปให้หน่วยงานราชการจะต้องเอาไทยคือ THAI passport เนี่ยไปใช้นามตามหน่วยต่างๆด้วยนะคือพี่ว่ามันกำลังเป็นการแก้ปัญหาอันนี้ในส่วนของประชาชนคนนึงอะค่ะเพราะพี่ก็ไม่ได้ลงทะเบียนน้องอ่านลงไหม
1: ไม
0: ่เออก็ยังไม่ได้ลงเพราะแค่อยากแบบอยากเรียนรู้มันให้สุดๆ
1: คือท่านลงก็เพราะบอกว่าเออมันเป็นของฟรีเอามาเหอะแต่อันยังไม่รู้อันยังไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้น
0: คราวที่แล้วที่น้องอ่านเสนออันนึงนะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจต่อไปนี้เป็นต้นไปเราจะเข้าไปสู่ระบบของการลงทะเบียนให้เห็นและใช้อะไรได้บ้าง
1: ถ้าคุณจะใช้มันขนาดนี้ฮะมาสอนเลยมาเลยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจมาเลยเอาสักท่านๆก็ได้ว่ามันทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้แล้วถ้าแค่เราทำแบบนี้จะเปลี่ยนอะไรชีวิตเราบ้าง
0: ค่ะ
1: นะตอนนี้ได้ไปก็เราไม่เห็นมีองค์ความรู้อะไรเพิ่มกันเท่าไหร่เลย
0: ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึง
1: ครับ
0: ครับ
1: เครียดผมงอกเลยนี
0: ่เอาจริงความเครียดเป็นส่วนหนึ่งนะน้องอ่ะใช่ใช่ใช่จริง
1: ๆก็เลยเข้าเรื่องนะครับว่าใครมีผมขาวแล้วคิดอยากจะปิดผมขาวเองที่บ้าน
0: เสียงซอฟลงทันท
1: ีไม่ต้องคิดว่ามันยุ่งยากนะครับผมบอกเลยว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะข้าพเจ้าได้ลองแล้วมันง่ายจริงๆเอามาถือไว้ที่ตักนี่กล่องจะเป็นเช่นนี้เมื่อเปิดกล่องมาเราจะเจอขวดแบบที่อันถืออยู่นี้นะฮ
0: ะ
1: ถ้าคุณมีผมขาวขึ้นมาแล้วอยากจัดการเองที่บ้านนะครับตัวที่อยากให้ลองหยิบขึ้นมาเลยคือแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดครับทางแบรนด์เขาเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถุงมือสีขวดปลายแหลมอันนี้คือขวดปลายแหลมนะครับแล้วก็เปิดฝาด้านบนตรงเนี้ยต่อปุ๊บมันก็จะเป็นปลายแหลมๆออกมาไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มพูดง่ายๆคือครบจบเลยใช้ง่ายมากแค่คุณใส่ถุงมือบีบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับลงไปในขวดมันจะเป็นซองพี่อ้อยฉีกซองปุ๊บก็ใส่ลงไปในขวดนี้ในขวดของสมมุติเปิดออกมาปุ๊บมันจะมีของเหลว
0: ที่อ
1: ยู่ในนี้นะฮ
0: ะ
1: อยู่พอมันเทเข้าไปปุ๊บคุณก็เขย่าเสร็จปุ๊บก็บีบลงตรงที่คุณอยากให้มันจะทำสีแหละหลักๆคือโคนนี่แหละนะครับมันถึงต้องหัวแหลมไงนะครับก็ทั่วไปเลยนะฮะนวดไปไม่มีกลิ่นเลยนะพี่อ้อยถ้าสีเลอะเขาไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีน้ำยาเป็นซองอีกซองหนึ่งเป็นน้ำยาสำหรับเช็ดโดยเฉพาะในกรณีที่มันติดผิวนะครับซึ่ง
0: ไหลลงมา
1: ผมลองแล้วมันก็ติดนิดหน่อย
0: ใช่ๆ
1: แต่มันก็ติดอยู่แป๊บเดียวอ่ะพี่ห้อยติดแบบว่าอาบน้ำครั้งนึงแล้วสมมุติเข้านอนไปตื่นเช้ามาอาบน้ำอีกครั้งก็หลุดแล้วแต่ถ้าคุณบอกอุ๊ยไม่เอาจะเอาออกเดี๋ยวนี้เลยเขามีน้ำยาที่เอาไว้สำหรับเช็ดผิวแบบไม่รู้ใครเคืองมาให้เราด้วยนะครับเหมือนเวลาเช็ดเครื่องสำอางแบบนั้นแหละฉีกซองแล้วเทน้ำยาบนสำลีแล้วก็ไปเช็ดบริเวณที่ต้องการได้เลยนะฮะก็ล้างออกง่ายๆเลยฮะก็อีกอย่างที่ชอบคือขวดปลายแหลมเนี่ยแหละครับเวลาจะเติมโคนอะไรต่างๆมันตรงจุดเป๊ะเลยโดยเฉพาะบริเวณที่ผมขาวขึ้นเป็นหย่อมๆ
0: มันง่ายนะ
1: ครับไม่มีความยุ่งยากและสีที่ได้มาก็แบบไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะเพราะว่าสีติดทนนานถึง42สระปิดผมขาวได้แนบสนิทใช้เองที่บ้านได้แบบสะดวกเลยจริงๆแถมยังอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติผ่านการทดสอบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วนะครับย้อมบ่อยแค่ไหนก็มั่นใจได้เลยใครที่คิดว่าการปิดผมขาวเองเนี่ยต้องยุ่งยากลองแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดมีอุปกรณ์ให้ครบใช้เองทำเองใช้ง่ายทำเองได้แบบไม่ต้องวุ่นวายเลยแค่นี้เลยนะครับลองดู
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะเพื่อความสะดวกของทุกคนนะคะที่สำคัญพี่ชอบคือมันไม่แสบ นะคะอ่ะต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนของเรานะคะ Green Morning Show ค่ะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเลตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มค่ะโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันนะคะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ทสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อย

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: มาเลยจ้ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วค่ะ
5: มา
4: ลองดูรูปฝูโขลงช้างที่แบบกุยบุรีน่ารักเขาไปหลบใต้ต้นไม้จ้า
5: ใช่แล้วก็ต้นไม้ก็น่ารักพอดีเข้าใจว่าทุกอย่างมันพอดีหมดเลยคือเขาเข้าไปหลบฝนนะฮะแต่ตอนที่อันเห็นเมื่อวานอันก็โพสอันก็รีโพสรูปนี
4: ้ค่ะค่ะ
5: แต่ตอนอันรีโพสอันนี้บอกเลยว่าแบบอันกลัวฟ้าผ่าพี่อ้อย
4: อ๋อถ้าฟ้าผ่าลงมาเนาะ
5: หมดโขลงเลย
4: อ๋อ
5: ก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็จะบอกว่าแบบอย่าไปหลบใต้ต้นไม้ไงแต่นี่คือธรรมชาติมันน่ะ
4: ใช่จ้ะแล้วดูดิแล้วคนที่เข้าไปแบบเข้าไปแล้วแบบว่าคือเป็นพวกที่มาหลังสุดอะก้นโผล่อย่างเงี้ยค่ะลูกมันไม่สามารถคุมได้อ่ะค
5: ือ แบบเอ็นดูน่ารัก
4: น่ารักดีน่ารักดี
5: ครับผม
4: เอามา
5: อ่ะเมื่อวานนี้ฮะอันนี้ก็ฝากถามกันไว้เฉยนะครับหรือแม้แต่ถ้าใครรู้แล้วมีคำอธิบายแล้วก็บอกผมก็จะตั้งใจตามล่าหาคำอธิบายต่อแต่เมื่อเช้านี้ยังหาไม่เจอ
4: ค่ะ
5: นะครับเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมานะครับว่าคือเขาไม่ได้ทำวันเดียวนะเขาทำมาพักใหญ่แล้วนะครับในการที่จะผลักดันซึ่งจริงเราก่อนในนี้เราก็ได้ข่าวกันบอกว่ากรุงเทพมหานครกำลังผลักดันพยายามที่จะเปลี่ยนรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครให้เป็น EV ซึ่งดีจริงๆอะไรที่เป็นของราชการควรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้หมดมันแก้ PM 2.5
4: แล้วมันเซฟด้วย
5: แล้วน้ำมันก็แพงเอาเมคเซนส์ทุกอย่างเลยประมาณ 1,400 คัน
4: ค่ะ
5: นะฮะและนอกจากนั้นก็มีการเรื่องของการซื้อหุ่นยนต
4: ์ดับเพลิง
5: หุ่นยนต์ดับเพลิง
4: ค่ะ
5: ซึ่งในหลายๆพื้นที่หรือหลายๆลักษณะของหน้างานมันทำหน้าที่นั้นได้ดี
4: และคนเสี่ยงค่ะ
5: มีประสิทธิภาพเช่นผับที่ไฟไหม้อยู่ไฟกำลังพุ่งพล่านไม่มีใครทำอะไรได้เลย
4: ตรงลาดพร้าว
5: เรายืนอยู่เฉยๆเพราะมันเข้าไม่ได้มันพุ่งอย่างที่เราเห็นมันพุ่งอ
4: ่ะ
5: หุ่นยนต์ทำหน้าที่เหล่านี้ได
4: ้ค่ะ
5: นะครับซึ่งเขาไม่ได้เพิ่งคิดเพราะว่าหัวหายลำคอกนะฮะเขาแพลนล่วงหน้ามาเป็นเวลานานและในการทำอะไรกันต่างๆตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้คือวันที่เข้าสู่สภาของกรุงเทพมหานครปรากฏว่าตามข่าวนะเขาใช้คำนี้นะถ้าผมชี้นำผิดผมขออภัยบางส่วนแล้วกันบอกว่าสกของพรรคประชาชนโหวตตกทั้งหมด
4: ค
5: ่ะเหมือนรู้สึกหุ่นยนต์ได้หนึ่งตัวนะฮ
4: ะ
5: แล้วก็บอกว่าให้เหตุผลคือเอาไปลองใช้ก่อนได้หนึ่งคันอันหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็เกิดคำถามว่าเอาไปลองใช้ก่อนหนึ่งตัวเนี่ยมันคือจริงๆแล้วในเงื่อนไขของการซื้อมันมีบอกอยู่แล้วว่าพอได้มาแล้วเอาไปลอง
4: ค่ะ
5: ทำได้ตามคอมมิต
4: เรา
5: จ่ายเง
4: ิน
5: เข้าใจไหม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่มันต้องสั่งไปก่อนซึ่งยังไม่ต้องจ่ายเงินนะ
4: ค่ะ
5: เหมือนแบบมันเหมือนมันมี grace period ให้อะไรเงี้ย
4: เอาไปลองเอาไปลอง
5: เพราะฉะนั้นคำว่าเอาไปลองใช้ก่อนมันมีอยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้ว
4: ค่ะ
5: แล้วก็สมมติสั่งมาก่อนหนึ่งตัวไปลองตรงไหนดีเราจะไว้ฝั่งทนหรือฝั่งพระนครดีนะสมมติเอาฝั่งทนเอาไม่พระนครไม่มาลองฝั่งพระนครเกิดไฟไหมเอามาฝั่งพระนครไม่ไปฝั่งทนนะแต่บอกเอาไว้กดเอาไว้เขตนี้อ๋อเหรอทำไมเธอคิดว่าเขตนี้จะไฟไหม้และเขตนู้นจะไหม
4: ้คือโอ้โหมันเป็นการคือพี่ไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าเหตุผลเดี๋ยวก่อนสิเอามาลองก่อนตรงไหนก็ได้และ โอ้โหขนาดว่าเขาเสนอว่าเป็นฝั่งพระนครหนึ่งตัวฝั่งทนหนึ่งตัวก็ได้นะหุ่นยนต์นี้เนี่ย
5: ก็ยัง
4: จะได้ลองไปพร้อมกัน
5: และมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เขาทดลองใช้มาเราอย่าคิดว่ามันเป็นฮิวแมนนอยด์นะฮะคือแบบว่าเป็นคนถือเป็นหุ่นยนต์เหมือนคนละวิ่งกระดกกระดกกระดกกระดกกระดกเข้าไปนะมันเป็นคำว่าหุ่นยนต์ที่นี่คือมันเป็นแมชชีนิก
4: ใช่ค่ะ
5: ลักษณะหน้าตามันอาจจะคล้ายรถถังหรืออะไรต่างๆ
4: เป็นเคร
5: ื่อง
4: ยนต์
5: ใช่ไหมมันเป็นรถถังตีนตะขาบที
4: ่
5: ปล่อยแล้วไหลเข้าไปแต่มันเป็นระบบมันเป็นหน้าตาเหมือนรถถังเลยล่ะ
4: เพื่อช่วยดับเพลิงค่ะสีแดง
5: ๆครับผมแล้วเป็นตีนตะขาบเลยอ่ะตีนตะขาบคือล้อแบบเหมือนรถถังเลยแล้วก็เป็นท่อดับเพลิงพ่นเป็นสารเคมีหรือจะเป็นน้ำหรือเป็นอะไรต่างๆก็ได้แล้วมีกล้องมี AI มีวงจรปิดที่มันสามารถควบคุมและตามหาผู้ที่ติดอยู่ข้างในอะไรต่างๆ
4: ช่วยเหลือ
5: ซึ่งมันเริ่มใช้กันในต่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว1ตัวใส่น้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับเริ่มใช้ที่อังกฤษมาหลายปีแล้วในแบบนี้เป็นต้นมันผ่านการพิสูจน์ด้วยตัวมันเองพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมอาจจะส่วนตัวได้นะแต่ผมก็พูดในฐานะกรุงเทพคนกรุงเทพแล้วกันรู้สึกผมเสียดายโอกาสนี้
4: ใช่ค่ะพี่ก็เห็นด้วยคืออันนี้เหมือนกันความเห็นส่วนตัวเหมือนกันเพียงแต่แค่รอฟังอยู่ว่าแล้วทำไมสกถึงไม่ผ่านสภากรุงเทพถึงไม่ให้
5: ที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเชื่อและหวังว่าผมจะได้เหตุผลที่ดีจากพรรคประชาชน
4: ค่ะคือเขาบอกว่าติดที่งบ2ติดที่กลัวความไม่โปร่งใสแต่ถ้ากลัวความไม่โปร่งใสก็ต้องไปแก้ว่าเราจะตรวจสอบความไม่โปร่งใสนั้นอย่างไร
5: ก็ไปชี้ตรงไหนไม่โปร่งใสซึ่งทางคุณชาชาติเองก็บอกไม่โปร่งใสตรงไหนล่ะมาคุยสิผมอธิบายได้หมดเลยนะ
4: ค่ะ
5: อธิบายกันออกสื่อเลยก็ได
4: ้ค่ะ
5: แต่ว่าคือทุกอย่างมันมีวาระของมันพอมันตกตรงนี้กว่ามันจะวนกลับมาอีกทีนึงอะหรือต่อให้มันผ่านตรงนี้กว่ามันจะจัดซื้อจัดจ้างมันมีระยะเวลาของมันมันจะหายไปอีกเป็นปีๆอะพี่อ้อยแล้วก็รถดับเพลิงเนี่ย 1,400 คันเนี่ยนะครับมันจะใช้วิธีการเช่าเอาก็คือถูกต้องแล้วผมค
4: ิ
5: ดว่าม
4: ันคือ
5: มันคือการมันคือการซับออกนะฮ
4: ะ
5: งบอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านต่อปีซึ่งผมคิดว่าก็โอเคก็ฟังดูผมไม่ได้ตื่นเต้นกับตรงนั้นซึ่งงบ 6,000 ล้านที่เป็น EV ตรงนี้เนี่ยนะฮะถึงการเดินเก็บขยะกับการที่รถมาวิ่งเก็บขยะเขาคำนวณแล้วเมื่อการคำนวณแปลว่า on paper นะฮ
4: ะ
5: เรากำลังพูดเรื่องวิทยาศาสตร์นะฮะจะประหยัดเรื่องของค่าน้ำมันไปได้ประมาณ 4,600 ล้านต่อปี
4: เกือบจะไปถึงอยู่แล้วอ่ะ
5: เกือบ break even อยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันเกือบ break even นี่คุณยังไม่คำนวณว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อม
4: ใช่ค่ะ
5: และการเซฟเรื่องอื่นๆได้อีกผมรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่แบบน่าเสียดายเน
4: า
5: ะ
4: แล้วก็เดี๋ยวมันจะสู่ฤดูฝุ่นพอฝนไปปั๊บฤดูฝุ่นมาอีกแล้วแล้วถามว่าฝุ่นมาจากไหนอ้าวก็มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงก็นี่ไงกำลังจะแก้ปัญหานี้อยู่แต่ปรากฏว่ามันเป็นมติของสภากรุงเทพค่ะ26-23นะ
5: แล้วเราก็แบบเอาจะแก้พี่เอ็มโซน5ไงดีก็ผมว่าเนี่ยเป็นรูปธรรมนะ
4: ค่ะค่ะ
5: เป็นรูปธรรมแล้วนำร่องในขณะที่จังหวัดอื่นของประเทศไทยตอนนี้นำร่องไปแล้วนะ
4: เริ่มใช้แล้ว
5: ภูเก็ตทำแล้วหลายจังหวัดทำไปแล้วแล้วก็ถ้าบอกว่าทดลองใช้เอาตรงนั้นก็ไม่ได้ทดลองไปเลย
4: ค่ะ
5: ก็ทดลองแล้วนี่
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะเผื่อว่าอยากจะฟังเหตุผลเหมือนกันว่า
5: อยากฟังอยาก
4: คือยังไงนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะปัดมาสู่เรื่องของปลาหมอคางดำตอนนี้พอตัดเข้ามาสู่ปลาหมอคางดำเพราะทุกคนเริ่มชิวอ่ะเริ่มแบบก็มีมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นวาระแห่งชาติได้เลยนะคะเขาจะมีการประกาศในหลายๆพื้นที่ให้เป็นเรื่องของภัยพิบัติปลาหมอคางดำแต่สิ่งที่ตามมาคือของงบเพิ่มเพื่อจะได้จัดการปลาหมอคางดำอย่างเป็นทางการซึ่งใดๆก็ทำในเรื่องของงบอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราเคยเห็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณอยู่แล้วไงคะบางงบเนี่ยจะเอาไปทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยบอกว่างั้นเองงบที่จะทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยกลับเข้ามาสู่การแก้ปัญหาปลาหมอคางดำให้ได้ก่อน
5: วันนี้วันที่16กันยา
4: ค่ะ
5: นะครับคุณสุริยะผมอาจจะพีทีวีออนไลน์นะฮะ
4: ค่ะ
5: สุริยะมองปลาหมอคางดำปัญหาระดับชาติจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหา
4: ค่ะ
5: คาด3เดือนเห็นผล
4: เอาเลย
5: ไม่คำถามผมนะ
4: แล้วทำไมไม่ถามปัญหามันผ่านมา
5: เพิ่งรู้ตัวเลย
4: เพราะมันเกิดมาก่อนหน้านี้นานมาก
5: ทำไมประชาชนรู้ตัวตั้งนานแล้วอะไม่ได้อยู่หน้าบ้านผมยังรู้เลยว่านี่เรื่องใหญ่มากอะไม่เห็นภาพเหรอทำไมเพิ่งเห็นว่าเป็นปัญหาระดับชาติอะ
4: ค่ะแล้วต้องต่อจากด้วยอีก3เดือน
5: ไม่คือไอ้3เดือนเห็นผลเนี่ยผมยังโอเคแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราคุยเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วไหมพี่อ้อย
4: ใช่ใช่ใช่โอ้โหเป็นปัญหาที่หนักมากแล้วตอนเนี้ย
5: ก็ถ้าเริ่มปีที่แล้วก็นับมา3เดือนไง
4: ใช่ใช่ค่ะแล้วจริงอ่ะในขณะที่เรากำลังรอกันอยู่อ่ะปลาหมอคางดำก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วไปเรื่อยๆแล้วอ่ะแต่อย่างน้อยมองอีกด้านนึง เอา
5: หน้าอย่างน้อยเขาก็ทำแล้วนะแก
4: อ
5: ี
4: ก3เดือนต่อจากนี้เอง
5: ก็ตอนนี้เขาก็ทำแล้วก็ยังบ่นอีกหรอ
4: ค่ะเห็นไหมเราคุยทุกด้านทุกมุมค่ะมองต่างมุมได
5: ้ครับผม
4: แต่แค่อยากรู้นะคะเพราะจริงเห็นด้วยจริงนะเรื่องของโครงการของกทม.นะเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็นักดับเพลิงหลายๆคนก็เสี่ยงมากค่ะในบางพื้นที่ที่เข้าถึงยากจริงค่ะได้กี่นาทีจับโบโบไว้นาทีเดียวเหร
5: อ
4: นาทีเดียว
5: เนาะหรือแม้แต่เรื่องปลาหมอครั้งดำนี่พี่อ้อยพออ่านลงไปอ่านอะในรายละเอียดอะบางอันงงคือแบบคือผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะฮะ
4: ค่ะ
5: แต่ตอนที่เราติดตามข่าวมาเราจะรู้สึกว่าอ๋อมีบริษัทนี
4: ้
5: เป็นคนนำเข้าบริษัทหนึ่งเป็นคนนำเข้าในใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงที่บริษัทนี้น่าจะผิดน่าจะต้องรับผิดชอบเขาทำหลุดหรือเปล่าวะเขาอะไรหรือเปล่านะงี้แต่ในที่สุดปรากฏว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับยืนยันตามศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มชาวบ้านประชาชนรักอ่าวไทยตอนบนเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้คือมัน คนที่ถูกฟ้องกับคนที่ฟ้องเนี่ย
4: ค่ะ
5: อันเริ่มงงนะฮะ บางศาลเนี่ยบริษัทนั้นเป็นคนฟ้องนะฮะ
4: ค่ะใช่
5: ซึ่งอันรู้สึกว่าเอ้าบริษัทนั้นไม่ได้จะถูกฟ้องหรออ
4: ันนี้เป็นชุมชนเป็นชุมชนเป็นโจทย์ใช่ไหมเป็นชุมชนที่จะเป็นโจทย
5: ์แต่มันคงมีหลายอันที่มันคงมีหลายคดีนะฮะแต่บางคดีคืออ่านแล้วว่าเอ๊ะตกลงใครฟ้องใครนะอย่างเงี้ยเราก็งงๆนิดหน่อยแต่ก็โอเคว่ากันไปก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องของไอ้ตรงฟ้องกันไปฟ้องกันมากันตรงเนี้ยนะครับแต่ผมว่าในระหว่างที่รอฟ้องเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายว่ากันไปแต่ผมการแก้ปัญหาเนี่ย
4: ต้องเร็ว
5: นะตอนนี้ต้องภาครัฐ
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วต้องเร็วต้องมีการประเมินผลบ้างไหมอ่ะ
4: ใช่ว่ามันไปถึงไหนแล้วอ่ะ
5: บอกว่าคือเมื่อสักครู่บอก3 เดือนเห็นผลที่จะเห็นคืออะไร
4: จำนวนลดลงอย่างรวดเร็วหรือ
5: โดยวัดผลจาก
4: การนับจำนวนปลา
5: คือนี่ไงอันอยากรู้ว่าวัดจำนวนปลาคือเราจะแล้วแปลว่าจะเอาให้หมดเลยไหมซึ่งจริงๆมันถ้าพูดตรงๆคือต้องหมดนะพี่อ้อย
4: ไม่น้
5: อย
4: แล้วปัญหาคืออย่าง
5: น
4: ี้จ้ะ
5: ถ้าไม่หมดแป๊บเดียวมันกลับมาใหม่ไง
4: ถูกต้องแล้วมันรวมถึงการฟื้นฟูด้วยนะเพราะปลาที่ถูกปลาหมอคางดำกินไปล่ะแล้วมันจะรื้อฟื้นคืนธรรมชาติมาอีกนานแค่ไหนเพราะใน3 เดือนไม่รู้ว่า3 เดือนนี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนเอาเป็นว่าในข่าวนี้ยังไม่ได้แจ้ง
5: ใช่
4: แต่ว่าเราต้องตามไปเรื่อยๆจริงๆนะคะ
5: เพราะฉะนั้นหลายข่าวที่ผมพูดว่าก็พูดรู้เรื่องนี่หว่าเนี่ยที่อย่างเมื่อวานที่เราพูดกันว่าพูดเรื่องนี่หว่าเนี่ยคือเขาพูดจบแต่อันนี้ไม่จบนะฮะแม้แต่ลงไปอ่านในรายละเอียดก็บอกว่าจุดไหนระบาดก็จะต้องไปที่จุดนั้นก่อนก็ต้องรีบเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องพูดฉันรู้เว้ยนะฮะใน3 เดือนจะเห็นเป็นรูปธรรมลงไปในรายละเอียดก็ไม่เขียนว่าอะไรคือเห็นเป็นรูปธรรม
4: ใช่ใช่มันมีข้อให้เอ๊ะเต็มไปหมดเลยคำถามเต็ม
5: คือพูดแล้วไม่จบอะนะฮะผมถึงเมื่อวานที่ผมพูดว่าแบบพูดรู้เรื่องคือเขาพูดจบ
4: ใช่ค่ะนะหมดเวลาแล้ว
5: ครับผม
4: นะคะเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้น้องอันมีคลับอินสปายด้วยนี่
5: ใช่
4: วันนี้มันพูด
5: ก็จะเจอกับคุณ
4: ต
5: ู่ปิยวดีมารีนนท์อยากให้ตั้งใจฟังนะฮ
4: ะ
5: แล้วคุณตู่บอกว่าพี่หยันตู่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเพราะไม่เคยมีใครถาม
4: คืนนี้รอฟัง
5: และเขาพูดในหลายๆคำที่ผมแอบตกใจนะแต่ว่าดีอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแบบน่ารักจังเลยอ่ะดีอยากให้ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นหลายๆมุมที่ทำให้เราเข้าใจเราจะใจกว้างขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราเปิดใจฟังหลายๆคนหลายๆเรื่องเพื่อเข้าใจกันมากขึ้น
4: ที่เราไม่ได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ฟังเขาเลย
5: ครับผม
4: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะ
5: ครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
4: นะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่อ้อมมาอีกรอบนึงนะในกรีนมอร์นิ่งโชว์นะคะแทนน้องอ้อมค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรต ทำเมนูคาวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Codeถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีมีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
7: ก็ใช่สิจ้าแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
5: ก่อนเคารพธงชาตินะครับมาย้ำมาเตือนกับเคาน์เตอร์เพนครับถือว่ามาเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับแล้วก็ชวนพวกเราคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดทั้งหลายว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแล้วทำให้เราบอกโอ้ยหยุดไปซะหมดนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเฮ้ยรับรู้มันแต่ว่ารับรู้ว่ามันคือสัญญาณแห่งการที่เราตั้งใจใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่ต้องกังวลกับความปวดกับแคมเปญล่าสุดครับกลัวอะไรกับความปวดครับพร้อมกับชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยซึ่งเจฟก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีจริงๆในรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และผลงานมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันทั้งงานดนตรีการแสดงแน่นอนทุ่มเททั้งแลกกับความเหนื่อยล้าการฟิตซ้อมออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักแล้วก็ตั้งใจให้ใจนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับแฟนงานคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งนี่แหละคือภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จจริงๆและเคาน์เตอร์เพนครับอยากซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญกับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
9: Love you mama Love you papa
10: เมื่อมีอาการไอ
9: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
10: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
9: I love you mamaLove you, Papa. No, I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan.
10: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
9: ใช้ยาแก้ไอ Prospan.
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
12: แชมเปี้ยน
13: คลอสอัพช็อต
14: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ครอสอัพช็อต
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: 잘 나무 춤춘 마동 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리 더 대략합.
2: 마스크라, 체리 외를 마시가? 컨트니, 야분 빠.
0: 수고이,
2: 마동 퓨리 아르르.
1: 오, 니가 일본 더 대략합.
3: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
4: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Green News
8: โดย
9: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
10: ใช้หูฟังต่อจากคุณอันภูเนี่ยโอ้โหหูระเบิดเลยนะ
11: ทำไมอ่ะ
10: ดังมาก
11: แหม
10: ทำไมคุณแหมล่ะ
11: ฉันอยากจะแหมไปถึงดาวพฤหัส
10: แหมทำไมนี่ผมต้องมาเบาวอลลุ่มลงเลยนะ
11: เหรอฉันว่าเธอน่าจะหมุนปรับวอลลุ่มขึ้นมากกว่าเราก็ไม่เบาหรอก
10: ผมหน้าตึงอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าให้หูตึงเลย
11: เพราะว่าเธอมันตึงไปแล้วไงหูเธอมันตึงไปแล้วโดยไม่รู้ตัว
10: แต่อันพูดฟังดังจริงนะคุณผมตกใจเหมือนกันนะ
11: แหมเธออยากให้ฉันได้แบบพูดคำว่าแหมอะไรแบบยืดเยื้อซ้ำซ้อนได้ปะ
10: ทำไมคุณไม่เชื่อผมบ้างอะ
11: ใครจะเชื่อ
10: เรื่องอะไรอะ
11: ใครที่เข้ามาจัดรายการต่อคุณเขาบอกว่าโอ้โหพี่เป้าฟังดังขนาดนี้เลยเหรออ
10: ันนั้นฟังลำโพงไม่ได้หูฟัง
11: นั่นแหละพอกันอะเพราะว่าถ้าลำโพงมันดังขนาดนั้นแล้วเนี่ย
10: หูฟังก็จะเบาม
11: าก
10: โอ้โห
11: ถ้ายังเปิดหูฟังดังอีกเนี่ย
10: เปลี่ยนเรื่องเมื่อคืนเป้เหนื่อยจะเถียงละ
11: ทำไมเขาเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวหน่อยสิ
10: เมื่อคืนฝนตกหนักเน
11: า
10: ะ
11: หนักมากเมื่อวานตอนเย็นโอ้โหจักรยานแม่อยู่ข้างหลังเลยอะโอ้โหดำแบบ
10: ค่อยชั่วไปเรื่องนี้แล้วนะไปนวล
11: แค่นั้นแหละ
10: ให้มันพ้นตัวก่อน
11: ปัดมันออกไปพ้นอะไรที่มันไม่ดีอย่ามาใกล้ตัวเรา
10: แต่แถวบ้านผมน้ำท่วมนะ
11: ท่วมทุกที่อ่ะ
10: ออกมาแล้วแบบโอ้ไม่เจ้ารถจะรอดไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานต้องออกมาไง
11: โอ้หลายพื้นที่แบบว่าท่วมเยอะมากคุณผู้ฟังแต่ว่าก็อาจจะมีหลายพื้นที่ท่วมแต่ก็น้ำก็ระบายเร็วเหมือนกัน
10: ใจนะผมคิดว่าหุยตกหนักเงี้ยถนนน่าจะรถน้อย
11: เป็นไงอ่ะ
10: ออกมาปุ๊บ
11: ทุกคนก็คือ
10: เต็มถนนค่อยๆกระตึ๊บกระตึ๊บเสร็จแล้วก็มีเสียงน้ำอ่ะแบบ
11: น้ำตีท้องรถก็มีความแบบว่าไม่สบายใจเบา
10: ๆว่าจะรอดไหมเนี่ยจะถึงที่หมายไหมเนี่ย
11: นะนะก็ผ่านพ้นมาได้1วัน1คืน
10: วันนี้ไม่รู้จะเป็นไงอีกนะก็อย่างน้อยเขาบอกว่าจนถึงสิ้นเดือนใช่มั้ย
11: บางที่ยังมีร่องรอยน้ำท่วม
10: บ้ามันลดไปหมดแล้วมั้ง
11: ลดแล้วแต่ว่ามันยังมีแบบปริ่มๆนึกออกป่ะหมายถึงว่าแบบตามท้องถนนอะไรเงี้ยบางพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ตักค่อนข้างต่ำหน่อยอ่ะ
10: อุ๊ยตาคุณผู้ฟังมาฟ้อง
11: ฟ้องเลยอ่ะ
10: ตีดีกว่ามั้ยเมื่อวานพี่ยูมาใช้เมาส์ต่อจากพี่เป้นางบอกให้พี่หญิงไปเช็ดเมาส์ครับแบบนี้มันคืออะไรเดี๋ยวมันก็ปกติป้ามือผมอ่ะ
11: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
10: ปกติเช็ดเมาส์ด้วยเหรอ
11: ไม่ใช่
10: นางรังเกียจเงี้ยเหรอ
11: ก็จะคิดอย่างนั้นก็ได
10: ้ปุ้มงั้นแป้เอาบ้าง
11: ถ้าคิดว่าสบายใจก็คิดไป
10: ปุ้มเช็ดไมค์หน่อยไม่อยากจะใช้ไมค์ร่วมกับพี่ยู
11: แม่แต่เธอจัดรายการต่อจากพี่อั่น
10: ไม่เป็นไรต่อพี่อั่นได้แต่ถือว่าข้ามวันมาแล้วมันมีพี่ยูปะ
11: แต่เธอจัดรายการเสร็จก่อนพี่ยูนะพี่ยูเขาจัดบ่ายโมงนะ
10: ไม่รู้แหละ
11: คนที่ต่อเธออ่ะต้องเป็นโบเป็นพิกเกอร์แคนหรือเปล่า
10: ไม่พวกนั้นไม่สบายใจได
11: ้โอ้ยเขาบอกว่าเมาส์มันแบบมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะมีฝุ่นมีฝุ่นหรือเปล่าว่าต้องเช็ดทำความสะอาดหน่อยมันจะได้ไหลลื่นปลื้
10: ดไม่รู้แหละไปคิดไปแล้ว
11: แล้วแต่อ่ะติดตามเรื่องนี้ดีกว่านะคะเห็บหมา
10: อู้ตายแล้วมันจะมาเน้นหมาจังเลย
11: มันโดนด่าไงไม่รู้คุณผู้ฟังอาจจะเห็นผ่านตากันบ้างหรือเปล่าอ่ะที่ในโซเชียลเขามีการโพสต์เตือนเรื่องแบบอย่าเอามือไปบี้เห็บหมาอะไรเงี้ยเธอเคยเลี้ยงหมาเธอเคยบี้เห็บหมาเปล่า
10: เคย
11: เราก็เคย ก่อน
10: มันตัวข้าไง
11: อย่าจับหรือสัมผัสอาจเสี่ยงโรคไข้เห็บสุนัขอะไรอย่างเงี้ยไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเชื้อไวรัสเรื่องนี้นะคะมีรายงานสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาก็ให้ข้อมูลนะรู้ทันเห็บเพื่อลดความเสี่ยงก่อนป่วยนะคะบอกว่าโรคติดเชื้อไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะสำคัญอาจติดต่อจากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ติดเชื้อได้นะคะคือลักษณะของอาการป่วยอ่ะจะมีไข้สูงอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวแล้วก็อาจจะพบว่ามีเกล็ดเลือดต่ำนะคะคือถ้ามีอาการรุนแรงอ่ะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แล้วถ้ามีไข้สูงร่วมกับมีประวัติถูกเห็บกัดหรือว่าไปสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บภายในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนป่วยควรจะไปควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งให้คุณหมอทราบด้วยนะประวัติการสัมผัสเห็บหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อคุณหมอใช่จะได้ช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งเขาก็ให้คำแนะนำว่าอ่ะก็ควรจะป้องกันตัวเองและสัตว์เลี้ยงด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าไปบี้เห็บด้วยมือเปล่าดูแลหน่อยความสะอาดบริเวณบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงมันตรวจและกำจัดเห็บอย่างสม่ำเสมออันนี้ไม่ใช่แค่น้องหมานะน้องแมวด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงตามคำแนะนำของสัตวแพทย์นะคะ
10: คนอื่นเขามาบี้ใช่ไหมคนอื่นเขามาบี้แต่คุณน่ะอย่าไปกินสิ
11: เอ้ามันก็ฉันก็ขยันจะหาอะไรกินแบบว่ากรุบกรุบนิดนึงจะบ้าเหรอฉันไม่ได้กินเห็บ
10: สางผมไปสางผมมาแล้วเขาปากวะเนี่ย
11: ฉันมีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะฉันไม่ต้องกินเห็บเนี่ยเนี่ยเนี่ย
10: ตัวเองนะคุณผู้ฟัง
11: เนี่ยเขาจะไม่เช็ดแอลกอฮอล์ที่เมาได้ไง
10: เวอร์ละ

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่เป้คะพี่เป้ฝันอะไรบ้างหรือยังครับเมื่อคืนทุกคนต้องการตัวเลขเมื่อกี้ตอนเข้าลิฟต์มาก็เจอมะตูมนะมะตูมก็อุ๊ยวันนี้หวยออกเงี้ยแล้วพี่เป้ก็คุยกันว่าไม่เอาละไม่ซื้อละงวดเนี้ยซื้อมาหลายงวดแล้วไม่ถูกสักทีแล้วนี่นะที่บ้านนะไอ้ตัวเงินตัวทองนะมันก็มาเดินเล่นอยู่บ่อยๆนะเราก็ซื้อเลขที่บ้านนะไม่ถูกสักกับงวดคุณผู้ฟังหยุดก่อนงวดนี้หยุดแล้วแปดโมงแปดนาทีฮะอยู่กับเป้ครับสวีทกันหน่อยฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้สวีทเหมือนก่อนครับ

เอาจริงเพลงนี้น่ารักอยู่นะฮะ ETC ครับ ETC มีคนบอกว่าถ้าพี่เป้เลิกซื้อเลยที่บ้านให้พวกเราซื้อแทนไหมล่ะ จะเอาจริงเหรอ ตามมาหลายงวดแล้วไม่ได้จริงๆรู้ป่ะ

หลายคนยังวุ่นวายอยู่กับตัวเลขอยู่นะฮะไม่มีเลขจะบอกนะคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะฮะไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นเลขใดๆเลยนะฮะถ้าไม่งั้นซื้อเลขพี่อ้อยไปล่ะทอล์กโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยหลังจากที่อยู่มา33ปีไงโอ้เลข33ป่ะล่ะเออนะฮะก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะฮะพี่เป้จ๋าโหจ๋ามาขนาดนี้พี่เป้ที่แสนดีโอ้แต่พี่เป้ที่น่ารักนะเช้านี้พี่เป้เปิดเพลงบ่อนทำลายพี่หน่อยหน่อยสิคะหนูอยากฟังมากมากมากมากมากมากมากเลยค่ะทำไมอะทำไมอยู่ๆนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาคุณผู้ฟังเออเปิดให้ก็ได้นะคิดถึงพี่หน่อยเหรอหรือว่าเจอพี่หน่อยที่คอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่ต้นแล้วแบบยังคิดถึงอะไรอย่างนี้ล่ะ

ุณฟังครับมีเทรนด์อันหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่ามันกำลังระบาดนะฮะเป็นไวรัลอยู่บน TikTok นี่แหละนะฮะเป็นเรื่องที่เขาว่ากันอย่างนี้นะครับว่ามันระบาดในกลุ่มผู้ชายเนาะชายหนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะใน TikTok ที่เขาแบบว่าเริ่มมีเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยเขาปักใจเขาเชื่อนะฮะว่าการไม่อาบน้ำนะฮะใส่เสื้อซ้ำหน่อยก็ได้นะฮะปล่อยตัวแบบกลิ่นตัวแบบธรรมชาติอ่ะนะฮะฟิโรโมนนะฮะมันจะมามัดใจสาว เขาก็เลยฮิตกันว่าอ่ะงั้นฉันไม่อาบน้ำก่อนไปเดทดีกว่าเพิ่มฟิโรโมนให้มัดใจคู่ของฉันนั้นนะเขามีเทรนด์แบบนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรฮะเขาบอกว่ายิ่งกลิ่นแรงยิ่งเซ็กซี่เอาสิยิ่งดูแบบมีกลิ่นเหงื่อหมักหมมมันก็ยิ่งดูมีเสน่ห์จริงหรือเปล่างานนี้ยังไงดีพวกเราวันนี้พี่เป้เล่นสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทแบบง่ายๆเลยนะคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเทรนด์แบบนี้นะฮะไม่อาบน้ำก่อนไปเดทนะฮะมีความรู้สึกว่ามันคือฟีโรโมนมันกลิ่นตัวธรรมชาติมันจะเป็นแบบติดใจอะไรเงี้ยคุณฟังคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้กับประเด็นนี้แค่นี้เลยนะฮะส่งข้อความบอกพี่เป๊กกันเดี๋ยวเรนดอมของผู้โชคดีจัดให้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับ

ท่าที่ดูข้อความทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ 100% นะฮะที่ไม่เห็นด้วยนะแต่มันมีบางคนบอกว่าต้องลองสักครั้งไหมคะเช่นนี้ต้องลองเลยเหรอโอ้ยแค่คิดก็ไม่ไหวไหมบางทีอาบน้ำยังไม่ช่วยเลยค่ะนี่วันนี้บอกนะครับคิดเห็นว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแต่ส่วนมากจะต้องเตรียมตัวให้สะอาดแล้วก็หอมนะคะเพื่อความมั่นใจตัวเองเพื่อไปเจอคู่เดทครั้งแรกนะคะเราส่วนใหญ่ของคนจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยถ้ากลิ่นธรรมชาติแล้วดีโลกนี้คงไม่ต้องมีน้ำหอมแล้วมั้งคะไม่รอดค่ะไม่รอดค่ะก็ไม่เข้าใจว่าเทรนด์นี้มันมาอย่างไงนะหรือว่าชาวต่างชาติเวลาเขาอยู่หนาวๆไหมเขาก็ไม่ค่อยอาบน้ำกันไหมเกี่ยวไหมพวกเรา

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
2: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
1: ยากจังเลยไอ้ท่าบราซิลเนี่ยมันเต้นยังไงเครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
2: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: เส้นขอบฟ้าที่เปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่อยู่ที่ไหนหรอที่ทุกเช้าจะทักทายกันว่าสวัสดีที่ที่รอยยิ้มถูกใช้ไม่เคยหมดที่ที่คนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังให้พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับอนาคตที่แห่งนั้นคือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
8: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: โปรทรีวาโปรทรีวา
10: ใส่ใจตัวเองทุก

ว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: คุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะเกี่ยวกับเทรนด์ที่บอกว่าไม่อาบน้ำแล้วไปเดทเนี่ยนะเพื่อฟีโรโมนมันหลั่งนะฮะมันก็จะได้แบบว่าอ่ะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติให้หลงไหลดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงๆนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่นะถ้าเกิดเอาผมขายไก่ย่างทั้งวันเนี่ยเลิกงานไม่อาบน้ำออกไปเดทนัดสาวโอ้ไม่ไหวนะพี่ไม่อาบไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้เนี่ยไม่โอค่ะไม่โอค่ะผู้ชายบางคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จกลิ่นยังแรงเลยนะครับพี่เป้ไม่ไหวหรอกค่ะโอ้นี่ถึงขั้นส่งคำนี้มาซกมกค่ะอย่างนี้เรียกซกมกวายใครรับได้เชิญก่อนเลยค่ะขอบายค่ะขมคอเลยครับพี่เป้คะแค่เล่าก็ขมคอแล้วครับพี่เป้ขาเนี่ยมันเป็นทิศทางนี้กันหมดเลยเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าหนึ่งผู้โชคดีของเรานั้นนะครับคิดเห็นไปทางไหนกันนะฮะสวัสดีครับคุณเป้
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี่
1: เป้
0: เย้ยินดีฮะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณเป้ไปนะฮะเช้านี้นะฮะ
1: คร
0: ับคุณเป้เคยไม่อาบน้ำเลยไปออกเดทเปล่า
1: จริงๆยังไม่เคยครับพี่แต่ก็ด้วยสภาพอากาศประเทศเราก็ค่อนข้างเข้าใจเพื่อนๆหลายคนที่ส่งข้อความมาครับว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็เหมือนที่ผมคอมเมนต์ไปเลยครับผมมองว่าถ้ากลางคืนก่อนนอนเราอาบสะอาดแล้วอ่ะตอนเช้าผมก็เลยแค่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากอาบจริงๆแล้วเราไม่ได้มีกลิ่นตัว
0: เ
1: ราก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันครับ
0: ก็พอไปไหวก็พอไปได้
1: แชมพูแห้งทาโรออนฉีดน้ำหอมเช็ดผมให้ดูดีนิดหน่อยพวกนี้ผมว่าก็สะอาดแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนเราอาบแล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่อย่างน้อยก็ยังดูแลตัวเองให้มีกลิ่นหอมถูกไหมแต่อันนี้เขาเหมือนว่าเขาแบบเขาอยากจะปล่อยให้เป็นกลิ่นธรรมชาติเลยให้มีกลิ่นเลย
1: ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะยังนะครับอาจจะ
0: ใช่ไหมอาจจะยังเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สระผมเหอะอาบน้ำเหอะทาโรออนเหอะฉีดน้ำหอมเหอะอะไรอย่างงี้เนาะสำหรับเดทเนาะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ โอเคแต่คุณเป้ไม่เคยนะไม่เคยนะ
1: ยังครับผม
0: แต่ถ้าเกิดเจอคนแบบนี้มาเดทกับเราจริงๆรู้สึกไงรับได้ไห
1: มถ้าไม่รู้ก็คงไม่เป็นไรครับผม
0: แต่ถ้ามันมีกลิ่นออกมาล่ะ
1: ถ้ามีกลิ่นมันก็คงเป็น first impression ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคน่าจะไปทางนี้เนาะทิศทางที่เราเห็นกันไปเนี่ยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณเป้เดี๋ยวฮะวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไป1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: เป็นเพลงของอิงวาเลนทอนครับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมครับ
0: โอเคได้จัดให้ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับผมขอบคุณ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: มากครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณเป้ไปนะฮะขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมามีคนบอกว่าพี่เป้ไม่อาบน้ำก่อนเดทนะไม่นะพี่เป้ชอบอาบน้ำบอกเลย Tip Up To My ครับรับบริการรถไซค์ครับฟรีที่ Tip Insure นะฮะ Blue Pass แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วย

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: เป็นสโลแกนที่คุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟพูดได้แล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนั้นไปเจอคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟเนี่ยด้านนอกนี่แหละนะฮะไปปะกันแล้วเขาก็หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูเขาท่องสโลแกนให้พี่เป๊ฟังน่ารักมากมันเป็นสโลแกนที่ติดหูดีเนาะนะฮะแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าถุงขยะแชมเปี้ยนเขาเป็นแบบนี้หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูนะฮะมันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของถุงขยะนะครับแล้วตอนนี้เขาเปิดตัวระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะฮะก็ถือว่าเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มแม่นะฮะสมัครกันหรือยังพวกเราไปสมัครกันเถอะสมาชิกนะฮะแชมเปี้ยนคลับนะครับก็ถ้าเราซื้อนะฮะผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็นำมาสะสมคะแนนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับทั้งทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะฮะแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็กส์ออฟฟิเชียลช็อปนะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop นี่ได้หมดเลยนะครับรวมถึงผ่านช่องทางขายนะฮะของแชมเปี้ยนเองก็คือที่ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อทาง LINE OA นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอดไลน์ด่วนได้เลยนะครับที่แอดนะฮะ championbags back bs นะครับห้ามพลาด นะครับสมัครสมาชิกวันนี้สมาชิกใหม่นั้นรับทันที200คะแนนแล้วยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้สามารถนำไปช็อปต่อได้ทันทีเห็นไหมกับแชมเปี้ยนคลับนะฮะไปสมัครกันคุณผู้ฟังซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับอัปเดตความคุ้มค่าแบบนี้นะครับมาบอกกันแบบนี้แล้วสมัครเลยนะครับวันนี้เอามือถือขึ้นมาไลน์เข้าไปเลยแอดเข้าไปเลย LINE OA นะฮะ @championbags นะครับนะฮะ back me s นะครับย้ำทุกครั้งเลย แล้วตอนนี้อยากให้รีบโหลดกันแล้วก็รีบไปสะสมคะแนนกันนะฮะกับ Champion Cup นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมนะฮะกับบิลกิ้นเร็วๆนี้นะฮะติดตามฟังกรีนเวฟให้ดีเดี๋ยวพี่ไปรู้ปุ๊บจะมาบอกให้ก่อนใครเลยนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: นะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
6: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: One, two, three, go.
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทีวาแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
4: เมื่อวานน่ะคุณผู้ฟังเขาส่งมาผมก็ไม่เก็ตเนาะเขาบอกว่า35บวกเป็นยังไงบ้างพี
5: ่35บวกคืออะไรอ่ะ
4: คุณไม่รู้ใช่ไหม
5: ไม่รู้
4: ดราม่าผู้หญิง35บวกแก่เกินไป สีหน้าเดินถอยหลังเลย
5: อ๋ออันนี้รู้ละ
4: เช็คไอ้ดราม่านี่
5: เพราะมันต้องรู้ล่ะเพราะว่าหมาฟีดเต็มไปหมดเลย
4: ใช่ไหมโ
5: อ
4: ้ทัวร์ลงยับเลยนะฮะโอ้แต่สุดท้ายมันเดือดร้อนหรอกเพราะเกิน35ปีนานแล้ว
5: มากแล้วเกินไปเยอะมากแล้ว
4: แต่ก็ยังสวยอยู
5: ่
4: ฟังให้จบสิหร
5: อจริงๆอ่ะเธอตัดคำว่าเหลือไปก็ได้นะสักนิดนึงไหมล่ะ
4: ไม่ถามให้คุณมั่นใจไง
5: ฉันมั่นใจอยู่แล้ว
4: ก็ตอบสิถามถ้าเหรอ
5: ไม่คุยด้วยหรอว
4: ะไม่ไม่คำถามให้มั่นใจ
5: กลับไปคุยเรื่องพี่ยูเช็ดเมาดีกว่า
4: คุณฟังเขาเฉลยไปละ
5: ก็บอกไปแล้วไง
4: คุณฟังนี่ก็เสียมเก่งเนาะ
5: เธออย่าลุกลามไปถึงคุณฟังมีอะไรมาลงที่ฉันเดี๋ยวฉันไปลงที่อื่นให้อย่าไปลงที่คุณฟัง
4: ผ่านไป
5: ผ่านไปผ่านไปแต่เรื่องนี้ผ่านไม่ได้นะ
4: เรื่อง
5: เงินมิจฉาชีพ
4: โอ้ย
5: น้ำเสียงบ่งบอกถึงความพึงพอใจ
4: มาก
5: เคลื่อนที่เร็วมากเงินมิจฉาชีพนี่คือโจทย์ของรัฐบาลวันนี้เขาบอกว่ารัฐเลยต้องทำให้ข้อมูลมันเดินเร็วกว่าเงินเมื่อประชาชนแจ้งเหตุข้อมูลต้องเชื่อมทันทีไล่เส้นเงินให้ทันและอายัดให้เร็วที่สุดเพราะทุกนาทีที่เร็วขึ้นนั่นหมายถึงโอกาสรักษาเงินและได้เงินคืนของผู้เสียหายที่มากขึ้นนะคะรัฐบาลเขาเร่งยกระดับการสกัดเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหลังจากพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันนี้สามารถกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลทองคำเงินตราต่างประเทศหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมมันจะตามเงินไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังก็เลยจับมือกับทางกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง4ระบบกลางระดับชาตินะคะเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันที
4: ทำไมเพิ่งทำเนี่ย
5: แรงมาก
4: เมื่อกี้พูดออกไปเหร
5: อมัน
4: รอ
5: มันไปต่อแล้วกันแทนการแยกข้อมูลและประสานงานเป็นทอดๆซึ่ง4ระบบเขาออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนได้เงินคืนไหมม
4: ัน
5: ต้องได้เลย
4: ต้องได้สิต้องควรทำไม่ได้สิน
5: ะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางให้มิตรทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะซอกแซกปั๊บเงี้ยไปได้โดยที่แบบถามว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะทำงานและตามให้ทันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าบางทีมันก็คือมันเยอะมากอะ
4: ใช่ใช่มันเยอะจริงเคสมันเยอะมากในแต่ละวันเนา
5: ะ
4: เราก็ต้องเอฟไว้ของเราก่อนนะฮะ
5: ก็ด้วยในเบื้องต้นนะ
4: ต้องตามนั้น
5: แต่พอเอฟแล้วยังไงต
4: ่
5: อ
4: แต่ถ้าเกิดมันแบบโอ้โหมันคือมันแนบเนียนเนาะบางทีมันเผลอเลอกันไปบ้าง
5: เพราะฉะนั้นภาครัฐมันก็ต้องมีเรื่องของการวางกลยุทธ์หรือว่ามาตรการอะไรที่มันแบบมัน
4: ตั้งนานแล้วอีกแล้ว
5: พรุ่งนี้วันอะไรอะ
4: เสียงใครอะ
5: พรุ่งนี้พฤหัส
4: พฤหัส
5: อาจจะเจอแค่เราคนเดียว
4: บ้าเหรอ
5: เช้าตอนเช้า8โมง
4: ไม่เป็นเสียงสะท้อนเรียกว่าเสียงสะท้อน
5: ลุ้นกันว่าจะเป็นดีเจทันคนไหนอ่ะในมุมมองนั้นเราเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกคิดเหมือนกันแหละเออนะคะคงไม่ได้เป็นพี่เป้คิดคนเดียว
4: จริง
5: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะในแต่ละระบบนะคะที่เป็นมาตรการที่เขาออกมา
4: ครับย้อนกลับไปนิดนึงคุณผู้ฟังส่งมา
5: ว่า
4: อย่างพี่นาฏเนี่ยไม่เรียกว่าแก่นะครับเรียกว่าง่อมครับอ้าวสบายใจละ
5: ชื่ออะไรอ่ะ
3: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
1: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutesดีเจเป้
4: ชั่วโมงที่2นะครับวันนี้วันพุธครับคุณผู้ฟังวันพุธที่16กันยายนนะครับพุธกลางเดือนนะฮะกลางสัปดาห์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันพุธว่าไงฮะวันพุธการละครเนาะไม่ได้เป็นแค่ละครอย่างเดียวนะหนังก็ได้ประกอบนู่นประกอบนี่เพลงประกอบอันนั้นนี้นะเราเอามาฟังด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังพี่เป้จะเริ่มต้นจากเพลงหวานๆเพลงนี้ก่อนเป็นการร้องคู่กันนะฮะ

มีทั้งหมดอยู่4พาร์ทด้วยกันแล้วในหนังเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ผมรู้สึกว่าผมรู้จักบอยปกรณ์จากหนังเรื่องนี้แหละเนาะใช่ไหมจาก4รัก4มุมมองจาก4ผู้กำกับนะฮะกับ4เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะกับฝันหวานอายจูบมีคนบอกว่าขอฟังวิบากกรรมที่พี่สอนรามนะฮะละครตีใหญ่หน่อยสิพี่เป้ขอมาหลายรอบแล้วนะยังไงติดพระป่าหรือเปล่าติดพระป่าครับเพลงนี้ติดพระป่าโอ้ยถ้าเพลงไหนผมเปิดได้นะผมรีบเปิดอยู่แล้วครับพี่น้องต้องขออภัยจริงหรือบางเพลงถ้าไม่ติดพระป่าก็หาไม่มีถ้าหาไม่มีนี่ก็ต้องขอใช้เวลาหน่อยนะฮะ

ีรีส์น่ารักน่ารักนะครับรักฉุดใจนายฉุกเฉินเพลงนี้ซันนี่นะครับแล้วก็น้องสกายร้องเอาไว้นะครับเลิฟเมสเซจเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพลงของโบชมพูนะฮะโบชมพูฟอร์ดนะครับก็เอามา cover แล้วก็มาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเอ็นดูข้อความนี้มากเลยพี่เป้ติดผ้าป่าคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะ คำเต็มๆมันคือผ้าป่าลิขสิทธิ์อ่านแล้วทำไมต้องเป็นผ้าป่าลิขสิทธิ์ก็คือบางเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์เนาะพี่เป้เปิดไปได้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเขาก็เลยเสนอว่าพี่เป้เราทอดผ้าป่ากันไหมเอาค่าผ้าป่านี้ไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์กันอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกกันมาติดๆกันมาว่าผ้าป่าลิขสิทธิ์เรียกย่อๆกันเลยติดผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังมันมีที่มาอยู่พักนึงนะเราก็เลยติดกันมาอ่ะข้อความนี้บอกสวัสดีครับพี่เป้มีโอกาสได้ไปดูละครเวทีเรื่องบรรยารุษยามาละครเวทีนี้ดีนะเลยคิดถึงเพลงฉันทำผิดเองที่ประกอบละครเวทีบัลลังก์เมฆอ้าวทำไมอ่ะดูเรื่องนี้แล้วไปคิดถึงเพลงนู้นยังไงเนี่ยแต่ก็เปิดให้นะฮะเพราะเพลงนี้เพราะมากนะฮะฉันทำผิดเองคุณแพทสุทัศนีร้องเอาไว้ครับ

เพราะมากเนาะยิ่งถ้าเกิดได้ฟังตรงการร้องสดบนละครเวทีมันทัชใจมากๆนะพวกเราเนาะเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในหนังนะหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเราสองสามคนแล้วเพลงนี้ก็ชื่อเพลงนี้ด้วยนะครับเราสองสามคน

ข้อความนี้เขาบอกว่าระหว่างขับรถไปทำงานก็เสพพี่เป้ไปด้วยใช้คำว่าเสพเลยเหรอก็ขอให้ติดกันเลยนะฮะติดกันทุกๆเช้าอยู่ด้วยกันทุกเช้าแบบนี้นะครับอ่ะนั่นคือ

คิดถึงเนาะลานาคมินคิดถึงพี่ปูแบล็คเฮดด้วยฮะข้อความนี้ช่วยเลือกเพลงมาอีกหนึ่งเพลงนะครับพี่เป้ก็จำไม่ค่อยได้ละว่าจากภาพยนตร์หรือจากซีรีส์เรื่องไหนอะไรนะฮะก็เลยต้องเซิร์ชดูนะครับเขาส่งมาบอกว่าอยากฟังมันคงเป็นความรักของสแตมเป็นเพลงประกอบหนังนะคุณผู้ฟังหนังเรื่อง30กำลังแจ๋วตอนนั้นนี่อ้ําพัชราภาเล่นกับเคนภูมินะฮะออนฉายเอาเข้าฉายเนาะเข้าฉายเมื่อปี2554ครับคุณผู้ฟัง

เราได้ฟังเพลงประกอบหนังประกอบซีรีส์ประกอบละครอะไรเงี้ยนะครับมาก็หลายเพลงแล้วเนาะคราวนี้ไปที่ประกอบภาพยนตร์โฆษณาบ้างดีไหมจำได้ไหมว่าเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงโฆษณาอะไรเออจำได้เปล่าจำได้เปล่า

ชื่อเพลงว่ารักไม่รู้ดับนะฮะมีคนบอกว่าประกอบภาพยนตร์แบบประกันใช่ไหมพี่เป้ไม่ใช่นะฮะการบินไทยป่าวพี่ไม่ใช่นะฮะเพลงนี้อะไรบัตรเครดิตป่าวอ้าวใช่ ใช่ใช่บัตรเครดิตเหรอเป็นเพลงประกอบบัตรเครดิตแต่เพลงนี้ดังมากเหมือนกันนะฮะเพลงต่อไปก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาเหมือนกัน

พอเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณานะครับมีหลายคนก็อยากจะฟังเพลงของนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็พยายามไปลื้อๆหาดูไม่มีนะฮะก็เอาติดไว้ก่อนแล้วกันถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังนะครับแต่นี่คือรักแล้วรักเลยนะฮะของพี่ใหม่เนาะเป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาตอนนั้นครบรอบ60ปีของโตโยต้าเขาเพลงนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะครับเพลงอื่นติดไว้ก่อนนะฮะหาไม่มีตอนนี้ขอไปที่เพลงจากซีรีส์เรื่องหนึ่งดีกว่าจำได้ไหมซีรีส์เป็นซิทคอมอ่ะเป็นซิทคอม

0: ื้อเพลงชัดเจนมากนะครับนี่คือซิทคอมเป็นต่อเนาะนะครับโอ้ซิทคอมเป็นต่อนี่เกิน10ปีมั้ยคุณผู้ฟัง10กว่าใช่มั้ยมีคนคุณผู้ฟังส่งมาช่วยแก้ให้พี่เป้บอกรักแล้วรักเลยนั่นน่าจะครบรอบ30ปีของโตโยต้าครับพี่เป้ถ้า60ปีน่าจะเป็นดาเอนโดฟินก็จริงก็จริงโอ้คุณผู้ฟังนี่เก่งจริงนะ วิกิพีเดียปะเนี่ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ส่งมาบอกกันนะฮะ Chilling
1: Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

เอาล่ะคุณผู้ฟังพอได้ฟังซิทคอมเป็นต่อไปแล้วนะครับแหมหลายข้อความเลยงั้นขอซิทคอม3หนุ่ม3มุมด้วยสิพี่เป้เห็นไหมพี่เป้เป็นคนตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วขออะไรมาได้ฟังทั้งนั้นแหละ รีบเอาหน้าไว้ก่อน อ่ะกบแท่งมอสอุ้ยในเรื่องชื่ออะไรกันบ้างอ่ะ

0: ข้อความนี้บอกว่าวันนี้เป็นการขับรถที่มีความสุขมากเลยค่ะรถติดก็ไม่เป็นไรค่ะถึงกี่โมงก็ช่างค่ะฟังเพลงสนุกมากเฮ้ยเป้ขอบคุณมากนะครับส่งมาบอกกันแบบนี้พี่เป้ก็ชื่นใจมากนะครับอ่ะเบรกเรื่องของเพลงประกอบนู่นนี่นั่นกันก่อนนะคุณผู้ฟังไปที่ Debut Track นะครับเพลงนี้เพลงใหม่จากอิงค์วรันธรชื่อเพลงว่าผลข้างเคียง
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace

0: โดย73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีวอลโว่เวร์เฮาส์เมกะดีลดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เป็นเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านไปเร็วมากคุณผู้ฟังนะครับเราจะต้องปิดท้ายอีก1เพลงในชั่วโมงนี้แล้วล่ะนะครับในธีมของวันพุธการละครเนาะนะฮะเพลงประกอบหนังประกอบละครประกอบโน่นนี่นั่นเลยนะฮะแล้วก็รวมมาฟังด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้ได้หลายประกอบเลยนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยประกอบนี้ฮะเขาบอกว่าส่งข้อความมาบอกว่าจำได้ว่าพี่บอยกฤษิยพงศ์เคยทำเพลงประกอบเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์อะพี่เป้ใช่มี2เพลงด้วยกันนะฮะเพลงแรกชื่อเพลงสัญญาเนาะอันนั้นเป็นเพลงประกอบโทรศัพท์มือถือโนเกียนะครับในปี2001นะแล้วก็เพลงใกล้อันนี้เป็นเพลงประกอบเรื่องของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Orange ใช่มั้ย Orange กับเพลงใกล้เอาใกล้แล้วกันเนาะเอาเพลงนี้ปิดท้ายแล้วกันนะวันนี้นะเดี๋ยวพูดหน้าว่ากันใหม่จะละครจะหนังจะประกอบนู่นนี่นั่นพูดมากับเป้ๆสักอย่างทำให้ได้ทุกทางใกล้ครับเสียงร้องของพี่เบนชลาทิศนะครับคุ้นๆว่าพี่เบนเคยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะคุณผู้ฟัง

0: ขอบคุณมากนะฮะส่งข้อมูลมาให้พี่เป้ด้วยเขาบอกว่าคอนพี่เป็นชลทิศเนี่ยจะมีในเดือนมีนาคมปีหน้านะฮะ2570ไปตามเอานะไปตามเอานะการดูคอนเสิร์ตกับศิลปินที่เราชื่นชอบเนาะมันมีความสุขมากมากมากอ่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: ไหนไหนไหนมีอะไรที่แบบว่าเหลือๆอยู่ในบ้านบ้างไหมแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันเป็นขยะรีไซเคิลหรือเปล่าเอามารวมกันหรือเปล่า นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นขยะที่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้เนี่ยนะครับก็เอาไปที่ drop point ของ Recycle Day ได้นะครับคุณผู้ฟังลองเสิร์ชหาดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราพอเอาไป drop ไว้ให้เขานะฮะแล้วก็แจ้งว่าอันนี้ของโครงการ Green Wave นะเนี่ยมันก็จะรวบรวมนะฮะไปเข้าสู่ระบบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกันเยอะอยู่ในออฟฟิศช่วยกันอะไรเงี้ยนะครับมาในแต่ละวันดื่มน้ำโอ้ขวดน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่ารวมกันได้มากกว่า50กิโลกรัมต่อครั้งนะครับก็สามารถจะจอง Best Buy Delivery เนี่ยให้เข้าไปรับวัสดุนะฮะรีไซเคิลได้ถึงบ้านด้วยนะนะฮะลองไลน์ OA เก็บเอาไว้นะครับ @westbuyแจ้งเขาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังฝากด้วยนะครับช่วยกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับทุกคน
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชั่งน้ำหนัก
2: Allwell
3: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
5: ์ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
6: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
12: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
11: ครบทุกภูมิภาค
12: ทั่วไทย
11: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
12: ครบทุกระดับราคา
11: ราคาหลักล้าน
12: ไปจนถึง
11: หลายร้อย
12: ล้านบาท
11: 16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้ากรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
15: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
18: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspire Day
17: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
19: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: หลังไมค์เราก็กำลังทะเลาะกันประเด็นเรื่องของเสื้อกันหนาวรู้ฟัง
3: เราอย่าเรียกว่าทะเลาะเราเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองกันดีกว่า
2: สรุปแล้วเนี่ยเราควรจะซักเสื้อกันหนาวทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งด
3: ีเราก็เลยบอกว่าปากยืนปากยาวไปหาเขาเลยบอกเธอใครเขาซักเสื้อกันหนาวทุกวันไม่มี
2: เมื่อก่อนอะผมอะซักทุกวันแต่พอเจ
3: อ
2: ทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะ
3: โกหกเห็นไม่มีใครซักทุกวัน
2: ฟังผมก่อน
3: โอเค
2: เมื่อก่อนเนี่ยผมซักทุกวันแต่พอสุจินดาเนี่ยใช้ทฤษฎีนี้มาปุ๊บอ่ะผมก็เลย เห็นดีเห็นงามอาทิตย์ละครั้งก็โอเค
1: เออฉันหอบเสื้อกันหนาวไปซักทุกวันไม่ไหวหมดตู้เป็นลมนะพอทุกวันเนี้ยใช้เสื้อกันหนาวอยู่ที่นี่ทุกวันคิดดูละกัน
2: นั่นสิ
1: ปีนึงอ่ะทำงานกี่วันล่ะ
2: 365วันไม่ไหวเนาะ
1: โอ้โหอ
2: ันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นพี่เป้ใส่ซ้ำๆอยู่เนี่ยคือสะอาดนะคุณผู้ฟังแล้วหอมมากหอมน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะดมไหมล่ะไม่ต้องทำหน้าสงสัยอย่างนั้นหน้าเคยกลับมาก่อน
1: เธอต้องไปตัดแว่นใส่ตานะฉันไม่ได้ทำหน้าสงสัย
2: ทำหน้าอะไรเหรอ
1: ฉันทำหน้าเอื้อม
2: ฉันไม่รู้จักคำว่าเอื้อมอะแปลว่าอะไรอะ
1: คุณผู้ฟังส่งคำแปลมาให้เขาหน่อยเร็ว ส่งมาเยอะๆนะ ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อย
2: เหนื่อย
1: ร
2: ู้จักแต่คำว่าหน้ายักษ์
1: เออใช่น่ายักจริง
2: ไม่ใช่สิพูดแบบน่ารักน่ารักอ่ะน่ายัก
1: เนี่ยเห็นไหมพูดอะไรต้องให้แปลเอาพูดเรื่องนี้กันหน่อยกว่านะคะอัปเดตกันกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3ตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนราหมู่เกาะพีพีเขาเปิดผลสำรวจทรัพยากรทางทะเลบริเวณอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่นะคะในช่วงที่เขาช่วงเขาปิดอ่าวนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้แนวปะการังและหาดทรายได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติแล้วยังเป็นการช่วยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงมรสุมด้วยนะ
2: สวยมาก
1: เธอเห็นฉลามหรือยัง
2: อุ้ยตอนไปไม่เห็น
1: ฉลามครีปดำ
2: มาแถวหาดเหรอ
1: ใช่เขามาตอนเธอไปนั่นแหละเขามาตอนเธอกลับไปแล้วนั่นแหละ
2: ไม่เห็น
1: เพราะตอนเธอมาเขาก็หนีหมดการสำรวจครั้งนี้พบฝูงฉลามครีปดำขนาดตัวเต็มวัยเธอนำมารวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึงเธอคิดว่ากี่ตัว
2: ห้า
1: เธอฝูงใช้คำว่าฝูง
2: ก็เยอะแล้วนะ
1: 278ตัว
2: อันนี้ไม่ใช่ว่าฝูงนะมันน่าจะเป็นโขลง
1: โขลงกันช้าง
2: โอเค
1: ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่2กันยาที่ผ่านมาโอ้โหเป็นสถิติสูงสุดนะคะซึ่งการที่มีฝูงฉลามครีบดำมารวมตัวกันเยอะมากขนาดนี้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความปลอดภัยของระบบนิเวศทางทะเลซึ่งการปิดอ่าวประจำปีนี่แหละช่วยลดการรบกวนจากกิจกรรมทั้งหลายจากมนุษย์เราจากเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้สัตว์ทะเลหายากเขาได้มีพื้นที่ตามธรรมชาติของเขา
2: เวียนว่าย
1: ในการดำรงชีวิตแล้วก็อาจจะรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมและเรื่องของการผสมพันธุ์ด้วยเธอ
2: เอ๊แต่คิดอีกทีนึง
1: คิดยังไงอ่ะ
2: ในท้องทะเลไม่มีของกินหรือเปล่ามันเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้
1: เธอ
2: มันมีอะไรบางอย่างเปล่า
1: เธอล้มความคิดนั้นไปได้ไหม
2: ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าม
1: ันเขาสำรวจหลายแบบนะใช้บินโดรนสำรวจใช้นวัตกรรมกล้องถ่ายวิดีโอใต้น้ำแบบมีเหยื่อล่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางกรมอุทยานเขาจะเอาชุดข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้นะคะไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันคือในแต่ละที่เขาก็จะมีแบบว่าช่วงเวลาที่แบบคนนี้ปิดอ่าวนะคะ อะไรแบบนี้
2: ช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงจังหวะ
1: เป็นช่วงที่ฟื้นฟูอาจจะเป็นช่วงหน้ามรสุมด้วยหรืออะไรเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ถือโอกาสว่าให้ธรรมชาติเขาได้พักผ่อนบ้างอ่ะให้เขาได้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าเจอกิจกรรมต่างๆจากเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะมาก
2: มีคุณฟังสงสัย
1: อะไรคะ
2: ใครเป็นคนนับครับถึงได้รู้ว่ามีหลายร้อยตัว
1: ลองไปถามอุทยานจ้ะ
2: คุณไม่ได้ไปนับเขาเหรอ
1: เธอฉันไม่น่าไปนับอะไรกับเขาเขาใช้บินโดรนสำรวจด้วยแล้วก็ใช้กล้องถ่ายด้วย
2: ประมาณนั้นประมาณ
1: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเติมความอร่อยกันหน่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื
16: ้
1: อด้วยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์นะคะแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นค่ะอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นของเขาก็คือฟรีสไดร์ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่เล็กจริง 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้น
2: ก็เหมาะกับน้องแมวไง
1: ก็คือไซส์แบบพอๆกับเม็ดอาหารก็จะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์นะคะแล้วก็ยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยก็ทำให้เจ้าเหมียวของเราได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะคะกินเนาะเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าประหยัดเวลาพ่อแม่แมวมากๆนะในการที่คุณจะไปซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะบ้านอยากจะลองแต่ก็อาจจะมีความกังวลอยู่ว่าอุ๊ยน้องแมวที่บ้านเราจะชอบหรือเปล่าตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะคะในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้น ซื้อได้เลยค่ะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะ
2: ครับ
1: อาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fresh Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% นะคะช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะแวะได้เลยนะพ่อแมวแม่แมวที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะลองเลยค่ะอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fresh Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
2: คุณผู้ฟังบอกว่าร้องเพลงกินเนาะทุกวันอยู่ในรถค่ะ
1: อย่าว่าแต่คุณผู้ฟังฉันก็ร้อง
2: เราด้วยเนาะ
16: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ในระหว่างที่เราฟังเพลงนี้กันนะครับเมื่อกี้คอมมันแฮงค์นะคุณผู้ฟังของแรงมากพี่พลพลเขาส่งข้อความมาทักทายนะฮะแค่ทักทายแล้วผมกำลังจะหาเพลงพี่พลมาเปิดใช่ปะคอมแฮงค์เอาเพลงพี่พลวางไม่ได้ นี่ตอนนี้ได้แล้วนะฮะเมื่อกี้ปุ้มก็เลยเข้ามาช่วยคุณผู้ฟังก็เลยถามว่าพี่เป้คะขอสอบถามหน่อยคนข้างๆพี่เป้ที่โผล่เข้ามาเมื่อกี้คือพี่ปุ้มใช่ไหมคะใช่ครับพี่ปุ้มจะหน้าอุ้มๆหน่อยคุณผู้ฟังนะครับคนนั้นแหละใช่เลยใช่เลยโอเคมาฟังเพลงพี่พลกันดีกว่าโอ้โหพี่พลอุตส่าห์มาทักทายพวกเรานะครับเป็นคนที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะไปหมดผมก็เลยบอกพี่พลว่าพี่พล cover เพลงนาฬิกาทรายหน่อยสิผมเห็นศิลปินเข้ามา cover กันเต็มไปหมดเลยอ่ะอยากฟังว่าถ้าเสียงอุ่นๆ นุ่มๆละมุนอย่างพี่พลเนี่ยนะฮะร้องเพลงนาฬิกาทรายออกมาเป็นยังไงพี่พลบอกว่าจัดไปเดี๋ยวไว้รอดูนะฮะว่าพี่พลจะร้องออกมาช่วงไหนยังไงนะครับตามดูนะแต่ตอนนี้ไร้น้ำหนักดีกว่านะฮะนี่คือเพลงล่าสุดจากพลพลพลกองแสงพี่หมูบิ๊กแอสนะฮะทำดนตรีให้นะฮะพี่พลนี่ถือว่าเป็นแมวก้าวชีวิตกันนะอยู่ทุกยุคทุกสมัยครับพี่น้อง

0: แอบขอพี่พลนะ
1: พี่พล
0: ซิงเกิลหน้าขอไปฟิชเชอริ่งด้วยได้ปะพี่พลไม่ตอบคุณผู้ฟังเขาคงกลัวเนี่ยอย่างโจอี้ยังฟิชเชอริ่งกับก้องห้วยไล่เลยพลพลฟิชเชอริ่งเป้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cafe Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: พาไปฟังอีกหนึ่งบรรยากาศจากตองพักระไม้นะครับกับคาร์บอนไลฟ์เนาะเพลงนี้ความลับนะฮะคุณผู้ฟังเป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่าโอ้คลาสสิกตลอดกาลเนาะ

0: ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
2: าทายเพลงกับพี่เป้งกันดีกว่านะครับวันนี้ไม่ยากนะฮะเอาเพลงง่ายๆหน่อยเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาตอบไม่ค่อยถูกกันนะคุณผู้ฟังนะฮะเอานี้ง่ายๆเลยนะขึ้นแค่นี้เลยตริง เพลงใครเพลงใครหนออึ๊บฟังครั้งที่สองขุนยังขุนยังอีกทีลองทายกันดูครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: yeah!

0: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ชวนโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: วันนี้ส่วนใหญ่นะครับเพลงที่ให้ทายไปจริงๆไม่ยากนะแล้วทุกคนก็พูดว่ามันง่ายตรงไหนก่อน มันไม่ยากยังไงพี่เป้ฮะเล่นคนเดียวไปเลยป่ะอย่างเงี้ยโอ้แต่ละคนนะเนี่ยส่งข้อความมานะส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นเพลงเพื่อเธอตลอดไปมีดึงดันของค็อกเทลมาบ้างไม่เป็นรองมาบ้างไม่กล้าบอกเธอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่จะเพื่อเธอตลอดไปนะเอ๊ะมันใช่เพื่อเธอตลอดไปหรือเปล่าไหนลองฟังซิมันใช่เหรอมันขึ้นอย่างงี้ใช่ฟังเต็มๆครับ
2: มีคนตอบถูก

0: มีคนส่งข้อความมาเจ็บใจตอบผิดแล้วเจ็บใจคือมันไม่ได้ผิดใช่ไหมโอ้ยยินดูเหลือเกินลั่นทมนะฮะชื่อเพลงนะฮะงานของค็อกเทลนั่นเองนะครับมีคนตอบถูกนะครับปรบมือแต่ตอบผิดเพียบเลยจ้าแล้วก็ตอบไม่ได้มึนตึ๊บกันไปแบบเป็นแถบๆเลยนะฮะไม่เป็นไรเนาะก็ร่วมสนุกกันยากง่ายสลับกันไปนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณมากครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกนะฮะงานของน้องบูมสารัตไว้รอวันที่ใจช้ำเนาะโอเคเดี๋ยวพี่เป้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดิจิโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับคุณผู้ฟังเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มทยอยปิดเทอมถึงว่าเมื่อเช้านี้ดูแบบเบาๆอยู่นะการจราจรเริ่มเบาๆลงนะฮะก็เอาเป็นว่าแต่ก็อย่าประมาทเนาะนะครับเผื่อเวลาเหมือนเดิมแล้วดีแล้วนะครับพี่เป้เลขเด็ดไหมวันนี้ไม่มีบอกแล้วไม่มีจริงๆนะฮะแต่ว่าพี่พลให้เลขมาเหมือนกันเมื่อกี้ว่าจะไปซื้อแล้วเดี๋ยวไปตามดีกว่าไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้เช้า8โมงขอให้ถูกลอตเตอรี่กันนะครับอย่างมีความ

กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ดาชีชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Legalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegalossอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมLegaloss
1: แค่เปิดก็ว้าวLegalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
4: ตุ๊กแก
5: ่เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน Green
1: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: หนูมาแล้ว
3: หนูมาแล้วสวัสดีจ้าหนูโบ
2: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับเสียงใสดุดนกกระเวก
3: เฮ้ยนกกระเวก
2: ไม่ถึงขนาดนั้นนี่หว่าขอโทษส่งจูบแทนแล้วกันเสียงแหบเชียร์ขอโทษนึกว่าจะใสกว่านี
3: ้มันก็ปะปนกันไปแหละแหบได้มันใสได้
2: แต่แปลว่ามาสดชื่นและสดใสแล้ววันนี
3: ้ใช่ค่ะอ่ะเจอกันเนาะชั่วโมง11โมงเนี่ยเรายังจะไปคิดว่ามันเที่ยงแล้วว่ะ
2: อีก1ชั่วโมงค่ะตอนนี้11โมงค่ะ
3: พี่โบเขาเพิ่งจะเริ่มต้นไง
2: เพิ่งเริ่มต้นผมเริ่มต้นก็จะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงอาหารเที่ยง
3: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่
3: แต่ว่าคุณผู้ฟังอ่ะก็มักจะส่งเมนูมาล่วงหน้า
2: ใช่
3: ทำให้เราแบบว่าเอ้ยได้มีเวลาแบบ
2: เรียนน้ำย่อย
3: นี้ดีไหม
2: ถูก
3: หรือว่าจะไปอันนี้ดี
2: แชร์กันก่อน
3: จะไปแนวแบบว่าแป้ง
2: ญ
3: ี่
2: ปุ่นบ้างแป้งบ้างผักบ้าง
3: หรือว่าจะเป็นแนวแบบเด็กเส้นอะไรอย่
2: าง
3: เ
2: งี้ยแต่ถ้าเป็นทางเส้นผมกินได้ทุกวันเลยนะ
3: อ๋อหรอ
2: ผมก็เพิ่งรู้ตัวผมคนชอบกินเส้นมาก
3: ชอบกินเส้น
2: ชอบกินเส้น
3: เด็กเส้นนะเรา
2: ใช่สมัยก่อนจะชอบเส้นหมี่แต่ปัจจุบันเนี่ยชอบเส้นเล็กที่สุดเลยครับ
3: อ๋อหรอ
2: ใช
3: ่ทำไมถึงเปลี่ยนใจจากเส้นหมี่เป็นเส้นเล็กอะ
2: ไม่รู้แต่ก่อนสั่งแต่เส้นหมี่อย่างเดียวเลยจ๊อ
3: กนี่ก็กินหมี่ขาวกันนะ
2: ใช่หมี่ขาว
3: มี
2: ข
3: า
2: วบะหมี่เหลืองก็ชอบแต่ต้องเป็นบะหมี่กลมนะไม่ชอบบะหมี่แบน
3: เนี่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้วแย่งกัน
2: ชอบบะหมี่แบนเหรอ
3: ชอบบะหมี่กลม
2: เอาผมชอบกรอบมันแย่งกันกิน
3: แย่งกันกินไง
2: ผมชอบกลมมากกว่า
3: ใช่ไหมเนาะทำไมต้องมีแบนมีกลมด้วยเนาะ
2: จริงแต่ว่าแบนก็กินได้นะแต่ผมรู้สึกว่ากลมมันหนึบกว่าในอันนี้อาจจะแล้วแต่ร้านด้วยเปล่า
3: บางร้านก็อาจจะทำแล้วอาจจะถูกปากก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยเจอ
2: ใช่ก็เลยชอบกลมมากกว่าแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็คือเส้นเล็กเลย
3: เส้นเล็กนะคะ
2: ใช่แต่เคยได้ยินว่าพวกเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรเงี้ยมันอมน้ำมันเยอะกินแล้วก็จะอ้วนมากกว่าเส้นอื่น
3: ๆ
2: อันนี้ได้ยินมานะนะครับแล้วก็เส้นหมี่เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าก็ค่อนข้างลีนนิดนึง
3: อ๋อเหรอ
2: ใช่แต่เราก็ไม่ได้สนใจในจุดนั้นแล้วล่ะ
3: ใช่เราสนใจว่าเราชอบเส้นอันนี้แล้วอร่อย
2: ใช่แล้วมันจะดูดซีอิ๊วได้มากกว่ากันแล้วซูดขึ้นมาเนี่ยมันมันติดหวานน้ำมันอร่อยอ่ะ
3: นะเขาแต่ปกติพี่โบเขายังไม่ได้กินอะไรง่ายๆนะ
2: แดดนี้ง่ายก็เตี๋ยวนี้ง่าย
3: เลยนะ
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมจะสั่งว่าขอเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นไม่ผักไม่งอกครับเด็กๆยังไม่กินผัก
3: อ๋อไม่กินผัก
2: ไม่กินผักไม่กินงอก
3: แล้วตอนเนี้ย
2: เส้นหมี่ไอ้ตอนนี้จะเป็นเส้นเล็กแห้งทุกอย่างได้เลยครับ
3: ใส่ได้หมดเลย
2: หรือบางทีก็เส้นเล็กแห้งลูกชิ้นแล้วก็จะใส่ผักเลยก็ใส่มาเถอะครับ
3: กินได้นะคะ
2: เขาบอกไม่ต้องพูดค่ะแต่ปกติเขาก็ใส่ให้แล้วค่ะแล้วคิดว่าเราเก่าไงเรากินผักได
3: ้ลองส่งมาไว้ล่วงหน้ากันก่อนก็ได้11โมงส่งได้ไม่เป็นไร
2: ส่งได้เลยตอนเนี้ยแชร์กันให้พี่ต๊อกดูด้วยเผื่อจะได้มีไอเดียไง
3: ใช่ค่ะไอเดียอาจจะเป็นวันของวันพรุ่งนี้เอาไปใช้วันพรุ่งนี้ได้หรือจะเป็นวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: ที่นี่เมนูน่ากินหมดเลยพี่ต๊อก
3: เนาะในยุคที่เราอยู่กับโลกโซเชียลนะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าก็มียึดติดกับยอดไลค์ภาพลักรูปลักมันต้องดูดีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะกดดันตัวเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันไหม
2: ก็นิดนึงนะ
3: มัน
2: คนดูน้อยอ่ะ
3: มันมีรายงานฉบับใหม่ในวารสารทางการแพทย์ JAMA Pediatrics ของสมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐนะคะเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าปัจจุบันการฆ่าตัวตายกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของเด็กอายุ10ถึง14ปีในสหรัฐ
2: ครับ
3: ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะในช่วงระหว่างปี2550ถึง2564นะคะเขาบอกว่าดูจากสถิติที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตายของผู้ชายเนี่ยจะสูงกว่าผู้หญิงในทุกช่วงอายุแต่ระหว่างปี50จนถึงปี60อัตราการฆ่าตัวตายของเด็กผู้หญิงอายุ10ถึง19ปีกลับเพิ่มขึ้นสูงกว่าเด็กผู้ชายอย่างมากมีศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะคะดร.จีนทเวนจี้นะคะจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโกแล้วก็เขียนรายงานนี้ด้วยเขาบอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของ ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจอ่ะ
2: เ
3: รื่องของภาวะซึมเศร้าในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายแล้วก็ในช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดอ่ะเราอยู่กับสมาร์ทโฟนใช่ไหมเราคลุกกับสมาร์ทโฟนอยู่กับโลกโซเชียลตลอดเวลามันก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กผู้หญิงวัย10-14ปีเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายพุ่งขึ้นอ
2: าจจะซึมเศร้า
3: ๆหรืออะไรแบบนี้นอกจากยอดไลค์ยอดฟอลโลเวอร์แล้วการยอมรับของเด็กผู้หญิงยังมักจะผูกติดอยู่กับการได้เปิดโชว์เรือนร่างและภาพลักษณ์ที่มันดูแบบฉันต้องสวยต้องสมบูรณ์แบบ
2: เป็นสาวแล้วนะอะไรอย่าง
3: เ
2: งี้ย
3: ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากก็เลยส่งผลให้เด็กผู้หญิงเนี้ยตกอยู่ในวงจรของแบบเหมือนความเศร้าหมอง
2: เหมือนเป็นค่านิยมของเด็กยุคนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วบวกก
2: ับ
3: การนอนไม่พออีกด้วยอ่ะเราถ่ายโซเชียลถ่ายโซเชียลไงเธอก็เลยเสนอว่าให้ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า12เนี้ยใช้โซเชียลอย่างเด็ดขาดแล้วก็ควรจะปรับเกณฑ์อายุขั้นต่ำเป็น16ปีเหมือนกับที่ออสเตรเลียพร้อมกับบล็อกการเข้าถึงโซเชียลตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าด้วยเพื่อแก้ปัญหาการแบบอดหลับอดนอนอะไรเงี้ย
2: ก็ไม่ได้ไม่ให้เล่นนะเพียงแต่เป็นช่วงเวลาที่นอนเถอะ
3: มันอาจจะมีช่วงเวลาที่พักผ่อนหน่อยไหมล่ะ
2: ใช่พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เข้าใจเพราะถ้ามันเล่นได้มันเล่นไปเรื่อยๆเลยอ่ะ
3: ผู้ใหญ่ก็ไหลลื่นเหมือนกัน
2: เนาะบางที
3: การถ่ายโซเชียล
2: ใช่แต่ก่อนผมไม่เคยรู้สึกผมเป็นคนติดโทรศัพท์เลยนะต๊
3: อ
2: กจนวันที่แฟนแบบไม่ค่อยคุยกับเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราเล่นโทรศัพท์ก็ได
3: ้
2: พอเราเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าทำไมแฟนไม่คุยคือแฟนก็เล่นโทรศัพท
3: ์ก็ต่างคน
2: เหมือนพออาบน้ำเสร็จแล้วมีเวลาแล้วก็เล่นหน้าจออะไรเงี้ย
3: ใช่
2: บางทีเล่น3ทุ่มครึ่งไปจบอีกที5ทุ่มแล้วอ่ะพี่ต๊อกมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเน
3: า
2: ะแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีก็คือแบบมันกลายเป็นกิจวัตรเราไปแล้วว่าหลังอาบน้ำเสร็จต้องไปเล่นโทรศัพท์อ่ะใช่หลังๆผมก็มีเหมือนกันว่าหลังช่วงเย็นๆเวลาไปกินข้าวกับภรรยาแล้วก็ลูกเงี้ยจะพยายามไม่จับโทรศัพท์เลยต่อให้ลูกกับเมียจะจับก็เถอะไม่มีอะไรทำเลยอ่ะนั่งมองเมนูอาหารอย่างนี้เลยคือแบบเข้าใจเลยว่าคนที่มันแบบ
3: เราก็มองหน้าภรรยาสิ
2: มันไม่มองหน้าเราเลย
3: ไม่เป็นไรเราก็มองเขาก็ได
2: ้
3: เดี๋ยวพอเรามองเขาเยอะๆเขารู้สึกตัวเองแหละว่า
2: ที่มอง
3: งี
2: ้หล่ะแล้วมันแบบสะกิดกันนิดนึงใช่ไหม
3: ล่ะภรรยาบอกว่าเธอกลับจับโทรศัพท์พระจ้า
2: คุณปู่เป็นนกเหรอหยอกเออแต่ว่าก็พยายาม
3: นะคะ
2: คร
3: ับ ก็ลองดูละกันเนาะอะไรที่มันมากจนเกินไปนะคะมันก็มีผลและมันไม่ได้แค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่เรื่องของจิตใจด้วย
2: หรือว่าลองจริงๆทำคนเดียวมันอาจจะยากจริงนะพี่ต๊อกถ้าแบบในครอบครัวยังพฤติกรรมเดิมอ่ะลองคุยกันไหมว่าอ่ะทุกวันนี้เราจะไม่เล่นโทรศัพท์กันดูพร้อมๆกันอาจจะไม่ต้องทั้งวันหรอกแบบช่วงเวลาเดียวอย่างเงี้ย
3: กดเงื่อนไขขึ้น
2: ม
3: า
2: หนึ่งช่วงกินข้าวเราจะไม่เล่นโทรศัพท์กันเน
3: าะ
2: อะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ได
3: ้ค่ะขอให้มันรับรื่นไปในทางที่ดีละกัน
2: จริงประเทศเรายังดีนะเขาไม่ได้มีกฎแบบบังคับว่าอายุเท่าไหร่ห้ามเล่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ควบคุมตัวเองละกัน
3: ค่ะมีนี่เรียบร้อยเลย
2: แต่ผมว่าไม่แน่วันนึงเนี่ยทั่วโลกอาจจะต้องมีกฎเพิ่มเข้ามาเนาะอย่างที่เดี๋ยวนี้เขาบอก AI ก็เริ่มน่ากลัวขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: ก็อีกหน่อยมันอาจจะมีกฎอะไรพิเศษเพิ่มเข้ามาก็ได้ไม่งั้นเหมือน Terminator อะ Skynet จะบุกโลกแล้วนะพี่ต๊อก
3: อ
2: ้าวใช่มั้ย Skynet คุมทุกอย่างอะ Skynet ก็เหมือน AI ที่ตอนนี้ก็คุมทั้งภาคก็คือถ้าระบบการสู้รบหรือระบบทางทหารเนี่ยควบคุมโดยระบบ AI เนี่ยถ้าวันหนึ่งมันควบคุมขึ้นมาเนี่ยมันสามารถหันปากกระบอกปืนไปทางบ้านพี่ต๊อกได้เลยนะฮะ
3: ใจเย็นๆก่อนตัวเอง
2: อันนี้มันอาจจะเป็นหนังแต่วันหนึ่งอ่ะใช่ไหมล่ะเราไม่รู้เราว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้
3: ลองเอาไปขึ้นฟ้าหรือทำ
2: ตัวอื่นไปล่ะขอโทษถ้ามันหันปากกระบอกปืนไปทางที่ไหนทักที่หนึ่งเราก็ไม่สบายใจแล้วไง
3: นะ
2: ขอโทษด้วยเพราะไปตรงนั้นโดนทั้งคอนโดด้วย
3: นะไปกันทั้งหมดเลย
2: ขอโทษด้วยค่ะ
3: อยู่กับพี่โบนะคะ
2: ครับผม
3: ก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยกัน
2: ใช่
3: ค่ะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: DJ playlist 55 minutes DJ Ball
1: คุณปุณณดีถามมาบอกว่าเมื่อคืนดูใต้โต๊ะทำงานเหมือนจะมีเสียงคุณต๊อกสุทธินาด้วยใช่ไหมเอ่ยพี่ต๊อกก็ไม่แน่ใจนะแต่พี่ต๊อกบอกว่าเหมือนไปอ่านคัดท้ายให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะเป็นสิพี่ต๊อกนี่แหละพี่ต๊อกบอกคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะใช่นะครับพี่ต๊อกก็ไม่แน่ใจว่าไปอ่านตัวไหนและจะออกตอนไหนเหมือนกันก็น่าจะเป็นตอนเมื่อคืนนี้นี่แหละคุณผู้ฟังนะครับผม11โมงอีก8นาทีนะครับตอนนี้ดีเจโบมาแล้วครับผมรักทุกคนรักที่สุดปานจะกลืนจะดูดดมพูดไปเรื่อยแล้วนะครับผมสวัสดีคุณฟังด้วยนะฮะก็วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับวันพุธวันนี้วันพุธที่16กันยายนละนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังครับกลางสัปดาห์แล้วเป็นยังไงกันบ้างทำงานมาแล้ว2วันครับสัปดาห์นี้ชีวิตปราณีกับเราอยู่ไหมนะครับหรือว่าสัปดาห์นี้เนี่ยชีวิตมันเล่นงานเราหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะครับผมถ้ารู้สึกว่าสัปดาห์นี้มันหนักเหลือเกินเนี่ยลองส่งข้อความมาหากันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินเนี่ยส่งมาระบายกับโบได้เลยนะครับหรือว่ารู้สึกว่ามันหนักอยากจะฟังเพลงอะไรสักเพลงนึงที่จะทำให้ชีวิตของชาว Green Wave เนี่ยดีขึ้นได้ก็สามารถส่งมาได้ที่ช่องทางเดียวกันนี้นะครับเรามาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้ชาว Green Wave เนี่ยรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงกันบ้างนะครับน้องซาสิบอกเสียงพี่ต๊อกค่ะหนูจำได้เลยที่เสียงแหลมขึ้นมาเลยน้องซาสินะคะน่าจะหมายถึงในซีรีส์ใต้โต๊ะนะครับผมซึ่งเมื่อคืนนี้โบก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวไปดูย้อนนะเดี๋ยวไปช่วยฟังให้ว่าเป็นเสียงพี่ต๊อกจริงหรือเปล่านะครับน้องซาสิเขาบอกว่าเปิดมาขอแชร์เมนูด้วยเลยแล้วกันนะคะพี่คะหมูปิ้งกับข้าวเหนียวง่ายแต่อร่อยเสมอเนาะข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยซาสิเนาะนะคะแล้วก็กะเพราทะเลเฮ้ยทำไมเยอะขึ้นแล้ววะโกโก้เย็นค่ะซาสิซาสิกินอะไรเยอะแยะขนาดนี้คะมื้อเดียวนะคะซาสินะคะแต่พี่ก็บ่นไปงั้นแหละซาสิอร่อยพี่ก็ยินดีด้วยนะครับคุณมงคลบอกชอบตอนพี่โบคุยกับพี่ต๊อกมากค่ะสาระต่างๆชอบฟังค่ะแล้วค่ะมีสาระด้วยเหรอคะถ้ามาจากเนื้อหาที่พี่ต๊อกเล่าเนี่ยมีสาระแต่ว่าบางทีที่โบโยนประเด็นไปเนี่ยไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับจะพยายามดูว่ามันมีเรื่องของเมนูอาหารหรือเปล่าเนาะอ่ะนี่คุณสันสนีเขาบอกวันนี้กินโจ๊กปลาค่ะนะคะเจ็บคออีกแล้วอ่ะเข้าใจช่วงนี้ป่วยกันบ่อยผมก็เพิ่งหายป่วยมาเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานคุณสันสนีเนี่ยไปโดนฝนแบบหนักหน่วงอะค่ะซึ่งเมื่อวานฝนตกหนักมากเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับติดอยู่ในรถ1ชั่วโมงครึ่งโอ้ my god มากๆวันนี้คาดว่าฝนจะตกเหมือนเมื่อวานอีกค่ะรอจากดูแอปพยากรณ์อากาศโหตายกรรมเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยผมไปพารากอนมาก็ไปทำรอบพิเศษของหนังเรื่อง Henry's นี่แหละแต่ไม่ใช่รอบเดียวกับเอทางของเรานะครับขับรถไปออกจากบ้านประมาณ 4:30 นถึงที่พารากอนอ่ะไฟดับไฟตึกแกมมี่ตอนนี้ชั้น38ไฟดับนะครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมหน้าผมออกเหลืองๆนะครับเล่าต่อก็คือระหว่างขับไปเนี่ยช่วงประมาณสัก 4:00 นกว่า 5:00 นเนี่ยฝนตกครับเริ่มตกตรงแถววิภาแล้วก็ตกมาเรื่อยๆเลยหนักเรื่อยๆจนถึงพารากอนเลยหนักแบบหนักมากคุณผู้ฟังนี่คือเรนบอมเลยอ่ะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตกยาวๆจนผมขับเนี่ยจนถึงพารากอนเนี่ยก็ยังหนักอยู่เลยจนผมเชื่อว่าผมเข้าไปทำงานในโรงแล้วเนี่ยสักพักแล้วเนี่ยก็ยังตกอยู่เพราะหลายคนเพิ่งตามเข้ามาถึงโรงหนังนะครับก็ยังบอกฝนยังตกอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูแลสุขภาพเยอะๆพกร่มพกอะไรไว้เลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้หนักๆจริงครับแล้วก็ลองเผื่อเวลากันนิดนึงนะกลับบ้านนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันหนักจนแบบน้ำมันเจิ่งนองไปหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็อ่ะยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยละกันการใช้รถใช้ถนนนะครับผมส่วนใครที่มีเมนูอาหารอะไรเด็ดๆวันนี้สามารถแชร์เข้ามาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผม

มีเมนูอาหารหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณปันปันหรือว่าปุนปุนส่งมาบอกมื้อเที่ยงนี้ทำผัดชะอมเต้าหู้ค่ะนะครับแล้วก็เมื่อคืนฟรินฟรินนะคะกับคุณน้องสัจฉิบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรน้องเศรษฐีเขาบอกเมื่อคืนเขาดูซิทคอมใต้โต๊ะซีรีส์มีความวายนิดๆของพี่โบพี่เผือกด้วยนะคะระหว่างติงๆกับโชนะคะใครที่พลาดไปก็ไปดูย้อนหลังกันได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ YouTube เขามีถึงตอนไหนยังไงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่าถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยติดตามกันได้ทุกวันอังคาร 3:30 ทางช่องวัน31นะครับผมไปเจออีก1เมนูมาคุณผู้ฟังนี่คือผัดไทยครับเป็นเมนูโปรดของโบเลยคือไปเจอพี่มอสเขาลงมานะครับพี่มอสปฏิภาณนี่แหละพี่มอสเขาเป็นนักชิมแล้วเขาก็จะไปชิมหลายๆร้านซึ่งน่ากินมากคุณผู้ฟังพี่มอสเขาลงไว้นี่คือชื่อร้านผัดไทยไร้เสียงครับก็คือคนที่เขาผัดเนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับก็เลยใช้ชื่อว่าผัดไทยไร้เสียงนี่แหละอยู่ที่ย่านอินทรมาระ47นะครับน่ากินมากเป็นผัดไทยเตาถ่านคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหอม

มาถึงนะครับผมสำหรับชิลลิ่งแทร็กของเรานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานไปนะครับลืมบอกไปว่าถ้าอยากดูย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ในแอปวันดีอันนี้มีแน่นอนคุณผู้ฟังครับก็คือดูสดที่ช่องวัน31วันอังคาร 3:30 จบปุ๊บแอปวันดีฉายต่อเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบมีแบบแถมๆอ่ะก็คือถ้าตามช่องมันจะมีเวลาของมันใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้พวกมุกที่มันแบบพุ่มกับอันคัดไม่อยากจะตัดออกอะไรเงี้ยก็มาดูยาวๆเต็มๆได้ในแอปวันดีต่อได้เลยนะครับมีครบทุกตอนแน่นอนครับผมส่วนนี้ฮะสำหรับ Chilling Track ของเรานะครับคุณมอร์แกนเขาขอเพลงนี้มาเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่โบสุดหล่อช่วยเปิดเพลงตั้งแต่มีเธอฉันก็มีความสุขของ V Violet ให้หน่อยได้ไหมครับช่วงนี้ผมกำลังแฮปปี้ครับขอบคุณครับยินดีกับมอร์แกนด้วยนะฮะแฮปปี้แฮปปี้ไปตลอดตลอดเนาะ

0: Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณระพีพงศ์บอกว่าภาพยนตร์เฮนรี่สนุกมากนะครับก็เฮนรี่ first date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้นี่แหละเขาบอกว่านักแสดงทุกคนเล่นได้ดีมากเลยครับเมื่อวานผมก็ไปทำรอบพิเศษของลูกค้าเจ้าหนึ่งมาเหมือนกันที่พารากอนนะครับก็คนมาดูกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานได้เจอกับเบิ้ลปทุมราชด้วยนะครับก็มาเป็นสีสันในงานนะครับหลายคนเนี่ยมารอดูกันเลยคือผมอ่ะเคยได้ดูเวอร์ชันตอนเป็นดรูว์เบอร์รี่มอร์แล้วก็อดัมแซนเดอร์นะครับตอนเป็นตอนนั้นก็ชื่อ50 First Date ซึ่งนานมากๆแล้วคุณผู้ฟังพอมาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณไม่เคยดู50 First Date หรือดูมาแล้วเนี่ยมาดูเรื่องนี้เขาบอกมันจะมีธีมก็คือจากเรื่อง50 First Date เนี่ยนางเอกความจำเสื่อมใช่ไหมจะจำได้แค่วันเดียวจำก็คือพอตื่นมามันจะรีเซ็ตความจำใหม่ทุกวันแต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพระเอกแล้วก็เนื้อเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นไปดูกันได้เลยหลายๆคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หนังฟิลกู๊ดแต่ว่าเป็นหนังฟิลซุปเปอร์กู๊ดเลยก็คือดูแล้วอารมณ์ดีแน่นอนคุณผู้ฟังครับอยากให้ไปดูกันนะครับเรื่องนี้ก็กำกับโดยคุณเมธารธรก็เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็น ATM นะครับจะเป็น iFi Thank You ไอ้คนหล่อลวงนะครับเป็นหนังแบบ feel good อารมณ์ดีแล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้เข้าจริงเนี่ยก็คือวันพฤหัสนี้17กันยายนนี้ติดตามได้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับส่วนนี้คืองานของริสานะครับเพลงนี้น่ารักมากชื่อว่า My Daisy

0: พอพี่ดิมบอกว่าปิดไฟแล้วควรไปนอนไฟห้องจัดแล้วดับเลยทันทีนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะคือคุณแอปเปิลก็ส่งมาบอกว่าไฟดับแล้วค่ะขนาดไม่ไหม้ไฟยังหล่อเลยนี่ขนาดว่าไม่มีไฟเนี่ยมืดๆผมก็หล่อในที่มืดคือหรือว่ายังไงหรือว่าหล่อเฉพาะมืดๆสว่างไม่ค่อยหล่อเลยคือตอนนี้เนี่ยห้องชั้น38ของเรานี่ที่บอกนะครับจะมีการทุบมีการจัดการในเรื่องของห้องจัดนะครับมีการรีโนเวทห้องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาจะมีการเช็คไฟคุณผู้ฟังก็อาจจะเช็คว่าสายนี้มันเป็นสายนั้นสายนี้ปิดไฟนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีการปิดเปิดไฟช่วงนี้เนี่ยเยอะนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมืดเดี๋ยวอาจจะสว่างเดี๋ยวอาจจะเหลืองเดี๋ยวอาจจะขาวสักครู่เดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวพี่ๆช่างเนี่ยเขาลันสายไฟครบทุกเส้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีปัญหาก็สว่างกันอยู่ยาวๆแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องขออภัยในความไม่เรียบร้อยสักนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: เนี่ยแล้วมันก็ต้องมีข้อความอย่างนี้จากคุณไอ้หนูเล็กบอกว่าดีเจโบคะไม่จ่ายค่าไฟเหรอคะห้องแลดูมืดๆนะคะ เอ๊ะหรือพี่บอยไม่ได้จ่ายแล้วมาอ้างว่าช่าง ช่างสิไม่จ่ายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้หนูเล็กคุณมงคลกันช่างบอกชอบค่ะเป็นการจัดรายการที่ระทึกดีค่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรระทึกนะคะเขาเช็คสายไฟเฉยๆนะคะตอนนี้ไฟกลับมาแล้วค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: พูดถึงแคนทูแคนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องมีกระป๋องอย่างเดียวเนี่ยถึงจะร่วมได้เพราะชื่อว่าแคนไงแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะคุณผู้ฟังขวดพลาสติกนะครับกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วหรือว่าเศษโลหะหรือว่าเครื่องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยหลายประเภทก็สามารถที่จะส่งต่อสู่การรีไซเคิลได้นะครับกันยายนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ Green Wave เนี่ยชวนคุณลองสำรวจของที่บ้านดูอะไรที่ใช้แล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วแยกสิ่งของที่รีไซเคิลได้เนี่ยออกมาก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการนะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยก็จะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะสำหรับเราเนี่ยอาจกลายเป็นมูลค่าความช่วยเหลือสำหรับใครอีกหลายคนได้เลยนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care เนี่ยมาร่วมเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านนะครับให้กลายเป็นแค่ที่มีความหมายไปพร้อมๆกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: สำหรับตอนนี้11โมงกับอีก55นาทีนะครับคุณมงคลบอกว่าเที่ยงแล้วทานข้าวด้วยค่ะเสนอเมนูกระเพราหมูสับไข่เยี่ยวม้าราดเส้นเล็กทอดกรอบใส่ไข่ค่ะนี่ไงเมนูคุณมงคลเป็นไงน่ากินไหมน่ากินมากปกติกระเพราเราก็จะกินกับข้าวสวยใช่ไหมครับแต่ว่าพอปรับมากินกับเส้นบ้างซึ่งผมเคยกินเป็นเส้นใหญ่ผัดกระเพราหมูสับอะอร่อยมากผมฟังแล้วเส้นใหญ่เขาจะมาทอดแบบกรอบๆอะเหมือนฟิลแบบคั่วไก่บางร้านที่เส้นใหญ่มันจะกรอบๆหน่อยอย่างนั้นเลยคุณผู้ฟังอร่อยมากทานให้อร่อยนะครับคุณมงคลการช่างนะครับคุณปิยมาศบอกดีเจโบหายดีแล้วหรือยังคะหายดีแล้วครับคุณปิยมาศนี่เสียงใสแจ๋วเลยเห็นไหมล่ะเขาบอกในมุมมืดก็ยังหล่ออยู่นะคะคือไอ้ตอนดีเจโบหายดีแล้วหรือยังเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมอยากจะอ่านแล้วก็มาต่อในคำว่าในมุมมืดก็ยังหล่ออยู่นะคะอยากจะอ่านให้ชาวกรีนเวฟได้ฟังกันดูเท่านั้นแหละนะครับ ครับครับเท่านี้เลยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวได้เวลาต้องให้คุณผู้ฟังนะครับวางปากกาหยุดการทำงานในออฟฟิศแล้วก็ออกไปหาอะไรอร่อยทานกันในมื้อเที่ยงนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับหาอะไรทานไปด้วยฝั่ง Green Wave เป็นเพื่อนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับผม
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: มาเจอเส้นนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
12: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
13: ์
14: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
15: เด
14: ี
15: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน
15: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
16: แค่10 บาท

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: 1 2 3
6: Go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
10: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
6: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
11: ่ Green News
6: โดย
12: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
13: กินแล้วไ
14: ม่พอจะเย็นๆ
13: จะบอกสวัสดีชั่วโมงได้2สบัดไปโดนไม
14: ้สบัดมีความสบัดสบิ้งนิดหน่อย
13: เดี๋ยวกับหลุดโอเคโอเค
14: ไม้เป็นไรมากเปล่า
13: วะไม่นิ้วสิ
14: อ๋อนิ้ว
13: ไม่มีคือยังเซฟทั้ง2อย่างทั้งไม้ทั้งนิ้วนะครับ
14: อ๋อเป็นห่วงไม้ไง
13: โอเคเป็นห่วงนิ้วสิ
14: อ๋อเป็นห่วงนิ้วด้วยเออ
13: ไม้ก็แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนิ้วไปขูด
14: ก็รู้ว่านิ้วพี่โบก็แข็งแรงใช่ย่อย
13: อะไรกระเด็นอะ
14: อะไรกระเด็น
13: อ๋อนึกว่าเนื้อไม่ใช่ตกใจนึกว่าอะไรมันกระเด็นมันติด
14: ถึงขั้นเนื้อหลุดเลยเหรอ
13: ไม่หลุดไม่หลุดยังโอเคอยู่ค่ะ
14: เออนะคะ
13: ค่ะ
14: มือก็โอเคไมค์ก็โอเค
13: ไมค์ก็โอเค
14: ค่ะ
13: ทุกอย่างโอเคสติไม่โอเค
14: สติไปแล้วตอนน
13: ี้สติไม่โอเคค่ะ
14: เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ว
13: ให้ไก่ขันบอกเวลาหน่อยเที่ยงแล้วค่ะ
14: ไก่ขันตอนเที่ยงคร
13: ับ ใช่ใช่ตัวนี้ตื่นสายนิดนึงฮะ
14: นะคะชั่วโมงนี้ติดตามกันนะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะประมาณสักสี่โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ก็จะเปิดฉากขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่น
13: อุ้ยจะเริ่มแล้ว
14: เร็วเหมือนกันเน
13: า
14: ะ
13: เร็วมากครับเร็วมาก
14: 19กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะช่วงเวลาของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะก็ลงตัวเรียบร้อยนะสำหรับนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ ที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิด
13: ครับผม
14: นะคะสำหรับนักกีฬาชายก็คือต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนะคะเขาเป็นนักขี่ม้ามือเก่านะคะซึ่งก็พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้ามาแล้วนะในการแข่งขันซีเกมส์นะคะปี1995แล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่อินโด
13: ครับผม
14: เป็นเจ้าของเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีม
13: ผมชอบดูนะมันเพลินเรียน
14: ใช่ไหมนะคะดูแบบมีความแบบ
13: คือไม่ค่อยเข้าใจกฎหรอกแต่ว่าดูแล้วมันดูเท่ดี
14: ใช่ไหมดูเท่ดูสวยงามดีนะคะส่วนนักกีฬาหญิงก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองนะคะเธอก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญอยู่แล้วของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะ
13: อันนี้ต้องให้เนาะช่วงนี้กำลังดัง
14: นะคะก็ไทยเราก็คือส่งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในขันนี้991คน
13: เยอะมากเนาะ
14: เยอะนะคะ
13: เจ้าหน้าที่ด้วย
14: นักกีฬาชายนักกีฬาหญิงจาก12ชนิดกีฬารวมเจ้าหน้าที่อีก297คนนะคะและแน่นอนแหละเวลาที่มันมีแบบอีเวนต์ใหญ่ๆคนเยอะๆนะคุณผู้ฟังมันก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของดราม่านะคะอย่างเรื่องของนักกีฬาก็มีแบบเสียงโวยมาว่าเตียงนอนตู้คอนเทนเนอร์มันเล็กไปเปล่า
13: ที่ญี่ปุ่นน่ะหรออ
14: ่านะคะซึ่งเรื่องนี้นะทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเขาก็ออกมาแถลงยืนยันว่าอังคารที่ผ่านมาเขาบอกว่ากำลังเร่งแก้ไขปัญหาร้องเรียนเรื่องที่พักนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที
13: ่คนอาจจะเยอะเนาะ
14: เยอะมากนะคะเขาบอกว่าเอเชียนเกมส์ปีนี้เจ้าภาพเขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาโดยเฉพาะคณะกรรมการจัดงานท้องถิ่นก็คือใช้แนวคิดการจัดหาที่พักรูปแบบใหม่สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมแล้วเนี่ยกว่า 17,000 คน
13: ซึ่งมันเยอะมาก
14: ใช่คือฝ่ายจัดงานเขาก็ชี้แจงนะว่าปัญหาที่พักอ่ะก็เกิดจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าจากเดิมคาดไว้ประมาณสัก 15,000 คนก
13: ็
14: เป็น 17,000 คนหลังจากที่มีการเพิ่มชนิดกีฬาในภายหลัง
13: เพิ่มมา 2,000 นี่เยอะนะ
14: เยอะนะคะก็นี่แหละมันก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีเรือสำราญจากอิตาลีที่เข้ามาจอดเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกินโจแล้วก็มีการจัดสรรที่พักในรูปแบบอื่นๆแบบโรงแรม Airbnb อะไรเง
13: ี้
14: ย
13: นอนบนเรือสำราญเลยเหรอ
14: ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณพื้นที่ท่าเรือเพื่อก็เป็นคุมงบหน่อย
13: อยู่ที่ว่าใครจะได้อยู่ตรงไหน
14: เงี้ยนะคะมันก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อท้องถิ่นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกรณีทีมนักบาสทีมชาติเกาหลีใต
13: ้
14: ก็มีเสียงร้องเรียนเรื่องของขนาดเตียงนอนในห้องพักตู้คอนเทนเนอร์
13: แล้วพวกบาสตัวสูงด้วยไง
14: ใช่ไหมก็บอกว่ามันขนาดเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ทางเจ้าภาพเลยเขาก็มีการให้
13: ตั้งใจมั้ยเนาะตั้งใจมั้ยเนาะแต่เป็นแพลนเป็นเกมแพลนไหมว่าให้เมื่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยให้อยู่ไม่สบายมากเดี๋ยวตอนแข่งจะได้แบบพอนอนไม่เต็มแล้วอาจจะไม่มีแรงอันนี้คือผมพูดเองนะอันนี้คือไม่ได้ไปอันนี้ไม่ขอโทษด้วยแล้วกันครับอันนี้ไม่สิ่งที่ควรพูดแต่ว่าอ่ะมันเป็นแท็กติกหรือเปล่า
14: อ
13: ันนี้ผมพูดเอง
14: นะคะแต่ว่าทางฝ่ายจัดหาที่พักเขาก็ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าทางเจ้าภาพพอก็ทราบดีถึงความไม่พอใจและข้อกังวลนักกีฬาแหละแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะก็กำลังดำเนินมาตรการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่ามีการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พักอาศัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนทันทีคือเขายอมรับว่าห้องพักอย่างบนเรือสำราญบางห้องอาจจะมีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเขาอยากให้นักกีฬาเนี่ยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการผ่อนคลายที่ก็แบบมีหลากหลายบนเรืออะไรอย่างนี้
13: จริงผมว่าคนที่เขาแฮปปี้ก็มีแหละแต่ว่าบางประเภทกีฬาบางประเทศอาจจะไปอยู่ในที่ที่มันแบบอาจจะไม่ได้ดีมาก
14: หรือว่าอาจจะมีบาง
13: สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ค่อยครบอ
14: าจจะมีบางนักกีฬาที่บางทีมบางชาติที่อาจจะ
13: ยัง
14: ไม่ได้เจอหรืออาจจะเพิ่งไปถึงแล้วอาจจะยังไม่เจอหรือเปล่า
13: คนมันเยอะมากๆการเนาะการจัดการมันก็จะลำบากนิดนึงนะฮะ
14: เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเปิดการแข่งขันเขาก็มีบางชนิดกีฬาที่เขาก็ทยอยเริ่มแข่งขันไปแล้ว
13: แข่งก่อนเปิด
14: บาสบอลอะไรแบบเนี้ย
13: บางผมว่าบางประเภทกีฬาคงไปถึงเป็นอาทิตย์แล้วแหละ
14: ใช่ใช่
13: ใช่ไหมฮะ
14: ค่ะ
13: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันพวกเราที่เป็นแฟนๆกีฬาอะไรประเภทสนุกแน
14: ่นะส่งกำลังใจไปเชียร์แล้วก็ติดตามชมกันได
13: ้ยิ่งถ้าผมเป็นนักกีฬาไปญี่ปุ่นผมว่าก็เป็นที่ที่อยากไปเนา
14: ะ
13: นี่เป็นความฝันเลยนะอยากจะให้แบบลูกสาวเนี่ยเป็นนักกีฬาอะไรสักประเภทแล
14: ้
13: วผมกับภรรยาจะไปเชียร
14: ์ดูแบบว่า
13: อยากไปเที่ยว
14: ดูคุณหลานเขามีแววทางด้านไหนเป็นพิเศษนะ
13: ตอนน
14: ี้แล้วว่าย
13: ังเลย
14: อาจจะยังมองไม่ออก
13: ยังมองไม่ออกใช่ครับว่ายังมองไม่ออกแล้วกันแต่ว่าเขาเป็นคนชอบเล่นกีฬาฮะแต่ว่าแค่ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นว่าอันไหนมันเป็นเลิศขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเขาดูเอนจอยกับการเล่นกีฬาทั้งนั้นเลย
14: รอสักแป๊บนึง
13: เดี๋ยวรอดูไปก่
14: อ
13: นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเที่ยวกันเองก็ได้
14: ใช่ไหมล่ะ
13: ใช่ไปเที่ยวไปเชียร์ประเภทอื่นๆก็ได้ไม่เป็นไร
14: นะคะ
13: ครับผม
14: สายตาคุณพ่อมีความหวัง
13: มากมีความหวังอยากไปเชียร์
14: มีความหวังอยากไปเชียร์
13: ใช่เดี๋ยวว่าโอ้โหกว่าจะให้นักกีฬาคือเราเห็นนักกีฬาที่เขาไปถึงฝั่งฝันเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเคี่ยวเข็นค่อนข้างมากเหมือนกันน่ะ
14: ก็อาจจะด้วยละความมี
13: เนาะต้องมีวินัยสูงๆอ่ะ
14: แหละ
13: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวินัยหรือว่าใจเราจะแข็งพอขนาดนั้นหรือเปล่าไง
14: นะคะ
13: เดี๋ยวค่อยๆดูกันไป
14: ใช่แล้ว
13: นะครับ
14: อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวใช้แวว
13: อ่ะถ้ามีแววเมื่อไหร่เดี๋ยวชวนป้าตอกป้าหญิงป้าปุ้มไปช่วยเชียร์กันด้วย
14: มีปัญหาเลย
13: ดีถ้าทางจะ3คนนี้เสียงดีด้วย
14: ออกกำลังรอก่อน
13: เดี๋ยวออกกำลังรอก่อนรอไปเจอหลานนะ
14: เดี๋ยวป้าสควอตรอ
13: ใช่ๆบอกเจ๊ปุ้มด้วยดูแลสุขภาพด้วย
14: ไม่มีปัญหา
13: โอเคเดี๋ยวไปจกส้มตำเชียร์หลานกัน
14: ครับผมอยู่กันต่อกับพี่โบค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าบ่ายโมงกลับมาค่ะ
13: ครับ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: อ่ะมากันก็ไม่บอกเลยคุณผู้ฟังโมแต่โมกับพี่ต๊อกอยู่นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีในชั่วโมงที่2ด้วยตอนนี้นะครับเวลาในห้องจัดของเราเที่ยงกับ10นาทีพอดีเป๊ะเลยวันนี้คือวันพุธที่16กันยายนนะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบนะครับอยู่กับโบจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้วันพุธเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็อยู่กับพี่ยูต่อปกติเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้พูดคุยทักทายขอเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะฮะข้อความในแอปที่ส่งมาคุณกบพิกุลบอกใจเย็นนะโบเสียงในหัวดีเจเนี่ยดังไปนะคะเดี๋ยวญี่ปุ่นก็เครื่องอันนี้ขอโทษอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับด้วยความทะลึ่งตึงตังนะครับแต่คิดว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับก็สนุกสนานกันไปจริงๆคือผมว่าเดี๋ยวถ้ากีฬาเอเชียนเกมเปิดเนี่ยผมว่าน่าเชียร์กันหลายประเภทกีฬาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วในเอเชียเราเนี่ยพูดถึงนักกีฬาไทยก็เก่งหลายกีฬาเหมือนกันเนาะแล้วเราก็สู้ได้ในหลายประเภทกีฬาเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราด้วยในหลายๆประเภทนะครับก็เดี๋ยวมีช่วงไหนมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันผมยังไม่เห็นตารางเลยอะแต่เขามีนะเขามีตารางแข่งกันอยู่แต่ยังไม่ได้เช็คเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันด้วยแล้วกันคุณผู้ฟังส่วนในชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่บอกอยากพูดคุยทักทายแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินเนี่ยมีอะไรก็ส่งกันมาได้เลยนะครับ

นี่คือมุมครับผมงานจากลิปตาและตู่พบทอนนะครับผมส่วนตอนนี้นะฮะมีเรื่องมานำเรียนท่านประธานที่นั่งฟังกรีนเวฟกับเราอยู่นะครับมีด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกจากคุณจิราพรนะครับนำเสนอเมนูอีสานหมกปลาเนื้ออ่อนนะคะส่วนอีก1เรื่องนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของกีฬานะครับนำเสนอโดยคุณบุญเติมนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยมองโกเลียบ่าย 17:45 ทาง PPTV นะคะถ่ายบอลชายไทยคีกิสถานเวลา 17:50 ช่องวัน 31ถ่ายค่ะโอเคนะครับก็บอลหญิงนะย้ำอีกทีไทยมองโกเลีย 17:45 ทาง PPTV นะครับส่วนบอลชายเนี่ยไทยคีกิสถาน 17:50 ทางช่องวันนะครับผมก็ประมาณ 14:00 นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับคุณอนุสรส่งมาเรื่องนี้ปกติชาวกรีนเวฟยังไม่เคยส่งมาคุยกับโบเลยนะครับเขาบอกว่าวันนี้การ์ดโปเกมอนชุดครบรอบ30ปีจำหน่ายแล้วดีเจซื้อมาเก็บความเย็นครับ เอาล่ะเดี๋ยวนี้ปาร์คการ์ดโปเกมอนชุดครบ30ปีจำหน่ายแล้วฮะอ่ะเพราะนั้นใครที่เป็นสายการ์ดนะวันนี้นะครับผมสายการ์ดคุณอนุสรถือว่าชี้ทางสว่างแล้วก็ช่วงนี้เราเห็นหลายๆคนเขามาพูดเรื่องการ์ดกันเยอะนะว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการลงทุนนะคุณผู้ฟังการ์ดบางการ์ดซื้อมาราคาหนึ่งนะขายไปอีกเนี่ยโอ้โหราคาคูณไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่มันก็มีบางการ์ดที่ราคาไม่ขึ้นก็มีนะครับคุณผู้ฟังใครที่จะสะสมการ์ดหรือจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยต้องศึกษาหาข้อมูลกันดีๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือคุณอนุสรเขาแนะนำมาครับผมไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้ยังอยู่กับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เที่ยงกันอีก23นาทีแล้วครับผมดีใจกับพากินสันด้วยนะครับเห็นว่าเพลงนี้ตอนนี้ยอดวิว100 ล้านวิวไปแล้วด้วยคนชั่ว2018ฮะ

นี่คือคนชั่ว2018นะครับเดอะพาร์กินสันนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตอนนี้มี1เพลงของพาร์กินสันที่100ล้านวิวไปแล้วแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะครับไปดูมาคือเพลงเพื่อนรักนั่นเองสำหรับเพลงเมื่อกี้เนี่ยก็เกือบ20ล้านวิวก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงเพื่อนรักของเดอะพาร์กินสันเนี่ย100ล้านวิวไปแล้วครับสุดยอดมากๆนี่คือ1วงนะฮะที่ชาวกรีนเวฟก็ชอบและขอเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงดีกว่าในเบรกนี้นะครับยังมีฝากกันอีกหนึ่งเพลงนี่คืองานของ The Toys และ Fuckling Hero

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
2: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
1: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
2: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
1: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาใส่ตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
1: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8โมงเช้าที่ทอสสำนัก

0: หารแมว
1: อาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนก
2: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: Club Inspire Day
2: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

พลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเจ๋งดีนะคุณผู้ฟังเป็นการร้องโต้ตอบกันนะครับของ2วงดนตรีด้วยกันนะครับก็จะมีอ้าวลันไปไหนแล้วนะครับก็จะมี Tilly Birds นะครับคุณผู้ฟังมี Tilly Birds แล้วก็มี Tremen Down นะฮะเอ๊ะไปกิมลันไปไหนนะเออ1เพลงของเรานะครับก็แปลกดีเป็นการเอามาแจมกันเนาะคุณผู้ฟังครับเราไม่ค่อยได้ฟังเอา2เพลงมาต่อกันแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ๋งดีมากนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงนี้ดีกว่าสำหรับคัสเซ็ตคลับครับวันนี้มี1เพลงรออยู่แล้วฮะคุณผู้ฟังนี่คือเพลงความลับครับจริงๆมีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นของ Project S นะครับและนี่ก็คืออีก1เวอร์ชั่นเป็นงานของ Pause ครับก็อารมณ์แตกต่างกันไปนะครับแต่เพราะด้วยกันทั้ง2เวอร์ชันนะครับนี่คือเวอร์ชันของ Pause ครับความลับนั่นเองครับผม

0: จบกันไปแล้วนะครับเคลียร์กันไปทุกเพลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์หนึ่งเพลงก่อนหน้านี้นะครับที่บอกเป็นงานแจมกันระหว่าง Tree Man Down กับ Tilly Burst นะครับชื่อเพลงว่าความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาชื่อมันยาวแบบนี้นะครับแต่ว่าเพราะมากคุณผู้ฟังเป็นการแจมกันของ2วงนะครับผมส่วนอันนี้เที่ยงกับอีก50นาทีหมดเวลาของโบแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU บ่ายโมงถึงบ่าย3นะครับแล้วก็เจอกับโบได้อีกครั้งนึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับคุณผู้ฟังจันทร์ที่21กันยายนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดกับชาว Green Wave อะไรไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปไกลๆเลยนะครับมีความสุขมากๆครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: ี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เบียดซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอส
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ็จบตรงนั้นมาห่วย
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมที่ขับได้ระยะไมหมดก็เติมไมได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
8: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เร่งรีบ
3: ต้องมี
4: แก้วสอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
16: ใส่ใจตัวเอง

0: ProTiva เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทีว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
0: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อค่ะ Microsoft ค่ะได้ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งใช้เวลาร่างนานประมาณ 5-6 เดือนโดยบอกว่า Microsoft เนี่ยจะไม่พัฒนา AI ที่ขัดขวางต่อการแก้ไขหรือปิดระบบแล้วก็จะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้โดยสิ่งที่สำคัญคือจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัตินี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เหมือนกันถ้ามีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ค่ะก็ถือเป็นการตอกย้ำถึงคำเตือนของ Anthropic นะคะที่ได้เคยเตือนก่อนหน้านี้มาแล้วว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะ
1: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ดูฟังว่าโอ้โหเปิดมาก็อกหักเลยเหรอเศร้าเลยเหรอนะวันนี้วันอะไรวันนี้มันพุธคุณผู้ฟังยังไม่เศร้าสิเนาะเออสวัสดีวันพุธด้วยนะครับ

0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: เมื่อวานจำได้นะมีข้อความนึงเนี่ยเขาส่งมาขอเพลงนี้เวอร์ชั่นโบกี้ไลออนนะฮะอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนะครับเขาบอกว่ารอฟังอยู่ทั้งออฟฟิศเลยค่ะเมื่อวานไม่รู้ว่าตอนนี้ยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะฮะไม่ลืมนะครับไม่ลืมมาช้านิดนึงมาช้าแต่มาชัวร์นะฮะ

0: คุณผู้ฟังว่าโอ้จำเก่งมากเลยผ่านไป1วันยังไม่ลืมนะครับคุณผู้ฟัง
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Good news
0: คุณผู้ฟังครับมีใครเคยเจอคนที่ใช้ชีวิตประมาทกันบ้างไหมครับใช้ชีวิตประมาทเนี่ยก็มีทั้งประมาททั้งเรื่องการเงินนะฮะประมาททั้งเรื่องการงานหรือประมาททั้งการเดินทางรวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆนะครับพอเรายิ่งอายุมากขึ้นนะครับความประมาทเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบนะฮะว่าหลังเกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงนะเงินเก็บที่มีเนี่ยก็น้อยนิดนะครับไหนจะภาษีที่ต้องจ่ายอีกนะฮะส่วนเรื่องลูกหลานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเอาแค่ตัวเราก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตนะครับอย่างไม่ประมาทกันได้แล้วนะฮะเพราะว่าการมีประกันชีวิตนะครับมันก็สำคัญมากๆนะฮะเพราะมันเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะต่อให้เราเนี่ยไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนนะฮะก็ยังอุ่นใจได้ครับกับซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับเพราะมี Smart Analysis นะครับเขาจะมีทีมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณนะฮะในทุกด้านเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องสุขภาพเรื่องการเงินนะครับภาษีไปจนถึงอนาคตนะฮะแล้วก็ชีวิตหลังเกษียณอีกด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองนะฮะให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
3: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงจากขนมจีนนะฮะอยู่ดีๆก็คิดถึงครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วง Classic Club นะครับก็หยิบเพลงนี้ของพี่ตินามาฝากกันนะครับชื่อเพลงว่าไม่ต้องขอบใจนะครับ

คนส่งข้อความมาแซวบอกว่าทำไมวันนี้ผมดูเครียดๆอ่ะหล่อหน้าตาไปกันเหรอสงสัยหาเพลงแหละคุณผู้ฟังวันนี้พยายามเลือกเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะไม่ค่อยได้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยหาเพลงเพราะๆที่แบบคุณผู้ฟังไม่ค่อยได้ฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบหน้าอาจจะเครียดนิดนึงนะขออภัยนะครับมีข้อความนึงบอกว่าถึงขั้นต้องเปิดกล้องมาดูเลยว่าวันนี้ใครจัดโอ้โหเพลงมันแปลกประหลาดเลยเหรอ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะฮะกับเพลงใหม่ของ Serious Bacon นะครับชื่อเพลงว่าคนขี้น้อยใจนะฮะความพิเศษของเพลงนี้ครับคือการร่วมงานกันครั้งแรกครับคุณผู้ฟังระหว่างเค้ก Serious Bacon แล้วก็พีพีกริดนะครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4 ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: อ้าวไม่พูดแล้วพี่อ๋อไม่ได้เปิดไมค์โทษที
9: ไม่ค่อยน่าคุยด้วยเท่าไหร่เลยค่ะ
8: อ้าวไม่พูดแล้วพี
9: ่นะคะคนที่เพิ่งพาการเดินทางทางน้ำเตรียมขึ้นแท็กซี่
8: ทำไมอ่ะ
9: แท็กซี่บอท
8: เฮ้ยจริงเหรอ
9: โกหกละมั้ง
8: เฮ้ยเหรอ
9: เป็นโครงการยกระดับระบบขนส่งทางน้ำนะคะนำร่องคลองภาษีเจริญบางกอกใหญ่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสันเพชรนะคะเปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือโดยสารหรือแท็กซี่โบ๊ทซึ่งกระทรวงเขามีนโยบายผลักดันโครงการนี้ให้เป็นระบบขนส่งรองนะคะก็เป็นการดึงศักยภาพคลองมาใช้ประโยชน
8: ์
9: ดึงคนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและถนนสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยแหละเพราะว่าตามคลองก็จะมีแบบตลาดพลูตลาดน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไห
8: ม
9: เบื้องต้นก็บอกว่าให้ทางกรมเจ้าท่าทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะขับเคลื่อนโครงการนำร่องเขาจะแบ่งเรือเป็น2รูปแบบนะคะนั่นก็คือเรือ EV Taxi Boat ขนาด6ที่นั่ง
8: ม
9: ีความคล่องตัวสูงนะคะพร้อมกับสถานีชาร์จขนาดกระทัดรัดอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเรือโซลาร์ไฮบริดนะคะก็คือเอาเรือท้องถิ่นเนี่ยมาปรับปรุงระบ
8: บ
9: เพื่อที่จะลดเสียงแล้วก็ควันดำก็จะเตรียมประสานกับทางกทม.แล้วก็วัดในพื้นที่ชัยท่าเรือนะคะรวม15แห่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารนะคะเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาให้กรมเจ้าท่าร่วมกับทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเชิงลึกแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คลองภาษีเจริญนะคะก่อนที่จะข้อสรุปเนี่ยกลับมาพิจารณาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน
8: การเดินทางโดยเรือเนี่ยดีนะ
9: ก็มันก็รวดเร็วแหละมันก็ไม่ได้มีแบบว่า
8: ม่ติดไฟแดง
9: ติดขัดหรืออะไรแบบนี
8: ้ดีสมัยตอนเด็กๆผมจำได้ผมนั่งเรือตลอดเลย
9: อ๋อเหรอ
8: ใช่
9: แม่น้ำเจ้าพระยา
8: ใช่ก็ดีนะคือการเดินทางมันก็กำหนดเวลาได้ชัวร์ว่าประมาณนี้แหละ
9: ก็หลายคนก็อาจจะเลือกแบบเป็นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักด้วยก็มีหรือไม่ก็อาจจะนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ามาต่อเรือหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยประหยัดเวลาได้
8: ใช่นั่งเรือนี่ประหยัดเวลาเยอะเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยผมอ่ะตื่นปุ๊บเนี่ยผมแต่งตัวเลยแล้วก็ไปล้างหน้าตรงคลอง
9: ก็ดีนะหน้าใสใช่ไหม
8: เวลานั่งเรือใช่ป่ะ
9: นี่เป็นสาเหตุที่หน้าใสใช่ป่ะโอ้โหใช้ได้เลย
8: นั่งเรือเนี่ยนั่งหลังๆหน่อยเวลาน้ำกระเซ็นเนี่ยแล้วก็ล้างหน้าได้เลย
9: ก็สุดยอดเลยนะ
8: ประหยัดเนี่ยประหยัดเวลาไง
9: ก็พูดถูก
8: ประหยัดน้ำด้วย
9: เออนะคะมันก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงในการประหยัดนะแต่ว่ามันก็ไม่ควร
8: ไม่ดี
9: เออ
8: น้ำให้แม่น้ำแบบสกปรกเปล่า
9: ใช่เพราะว่ามันน้ำมันมาจากหน้าเราเพราะหน้าเรามันไม่สะอาด
8: ถูกต้องเห็นไหมล่ะ
9: ไม่น่าคุยเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวรออัปเดตการติดตามกันกับโครงการนี้ด้วยนะ
8: ครับผม
9: รอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
8: จ้ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ชั่วโมงนี้เรามาในธีมเพลงร็อกดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังร็อกช้าร็อกเร็วร็อกอกหักได้หมดเลยฮะอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามาจ้ะ

คุณผู้ฟังส่งเพลงมากันเต็มเลยนะฮะส่งมาเลยฮะเดี๋ยวคัดเลือกให้นะฮะว่าเพลงไหนเหมาะบ้างนะครับ

0: รักให้สุดๆ
1: เจอข้อความนี้แอบตกใจนิดนึงนะฮะเขาบอกขอเพลงฟั่นเฟืองของพี่ออฟพงษ์พัฒน์หน่อยค่ะไม่ได้ฟังนานแล้วนะผมมีคำถามนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับฟั่นเฟือนของพี่ออฟพงษ์พัฒน์เคยฟังด้วยเหรอฮะเราเคยเปิดฟั่นเฟือนด้วยเหรอฮะจริงเหรออ่ะไหนใครเคยฟังบ้างจากกรีนเวฟนะครับ

0: นี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาหลากหลายเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าฟันเฟือนมีนะครับเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เคยมีเปิดอยู่นะครับแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้เคยเปิดนะคะฟันเฟือนแต่นานมากแล้วนะครับอีกข้อความนึงบอกว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผ้าป่าเต็มๆฟังที่อื่นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเซิร์ชตรงเนี้ยไม่มีแน่นอน 100% นะครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: เมื่อกี้ผมบอกว่าตรงนี้ไม่มีแน่นอนเนาะ 100% นะครับชั่วโมงหน้าพี่อ้อยมาเปิดนิฮาเลยนะฮะ
1: Your requestโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีวอลโว่เวร์เฮาส์เมกะดีลดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับคุณผู้ฟังนะลองขอพี่อ้อยดูอีกทีนะนะลองขอพี่อ้อยดูอีกทีถ้าเกิดพี่อ้อยเปิดให้ได้เนี่ยสงสัยไม่ได้เป็นที่ใครละเป็นที่ผมนี่แหละเนาะ

เดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่อ้อยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังนะฝากคุณผู้ฟังนะขอเพลงฟั่นเฟือนด้วยนะฮะที่ผมนี่ผมยืนยันเลยที่ผมนะไม่มี 100% แต่ที่คนอื่นผมไม่รู้นะครับวันนี้พี่ยูไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 minutes
0: โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
4: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
3: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
4: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
3: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
4: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: เย้

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ประชิด

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391รอ

0: ทีฟ้า
1: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

0: Sportiva
1: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: มี Green News มารออยู่แล้วนะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะรัฐบาลฮังการีนะคะได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้นะคะจะเน้นไปที่การควบคุมสื่อลามกและก็เนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนคือกฎหมายเดิมเนี่ยนะคะบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2564แต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายนี้ขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วก็ทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมค่ะช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

งเพราะมากเลยอ่ะจำได้ปะลืมมีข้อความส่งมาบอกว่าถึงไม่ได้ขอเพลงแต่เพลงมาทุกวันใช่ค่ะเพราะว่าต่อให้เราไม่ขอคนอื่นก็ขอเช่นกันถ้าเป็นเพลงฮิตนะเราจะได้ยินเพลงนั้นอยู่เรื่อยๆเอาใจกันทุกคนค่ะ

วัสดีเวลาเดิมนะคะวันพุธเจอกัน2รอบนะคะอ้อโหนี้พฤหัสก็เจอ2รอบค่ะเดี๋ยวแทนน้องอ้อมน้องอ้อมกำลังดูแลสุขภาพอยู่นะตอนนี้บ่าย38นาทีค่ะกับพี่อ้อยนะคะที่ Green Wave 106.5 FM ค่ะบ่าย3ถึงทุ่ม1กับเพลงเพราะเยอะมากเดี๋ยวนะมีข้อความส่งมาเต็มเลยอะพี่อ้อยคะพี่อ้อยครับพี่ยูฝากให้พี่อ้อยเปิดเพลงฟั่นเฟือนคือจริงๆฟั่นเฟือนของพี่ออฟพงพัฒน์เนี่ยติดลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเอามาคัฟเวอร์แต่ทำไมในคอมไม่มีไม่รู้แต่พี่อ้อยไปหามาอีกเพลงหนึ่งถ้าใครรู้จักเพลงฟั่นเฟือนของพี่ออฟพงพัฒน์ต้องรู้จักเพลงเท่าไหร่เท่ากันเอ้ยพี่อ้อยมีเวอร์ชันนี้ของพัชชา

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: นี่วันนี้ค่ะช่วงของ Debut Track ต้องเป็นการแนะนำเพลงใหม่นะคะวันนี้พิเศษหน่อยค่ะให้เจ้าของเพลงเข้ามาแนะนำตัวเองเลยค่ะแนะนำเพลงเองค่ะว่านธนกฤษ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟัง Green Wave ด้วยนะครับต้องปรับโทนนิดนึง
1: อ๋อทำไมคะทำไมคะ
2: เพราะว่าเวลาเรามา A-Time เนี่ยมันจะมีหลายคลื่นใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่
2: เข้าตรงนี้ก็จะต้องแบบ
1: คาแรคเตอร์หนึ่ง
2: คาแรคเตอร์หนึ่งแล้ว Green Wave เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเดินเข้ามาง่ายๆได
1: ้ทำไมคะ
2: ก็ต้องนัดหมายต้องอะไรกันก่อนแล้วโอ้โหจังหวะตกฟากครับได้มาช่วงพี่อ้อย
1: ยินดีมาก
2: ช่วงของนอกจากจะเป็นซุปเปอร์ดีเจแล้วยังเป็นคนที่พูดคนเดียวได้นานและสนุกที่สุดในปีนี้เลยนะครับ
1: ขอบคุณมากน้องวาด
2: ชื่นชมครับ
1: วาดเป็นคุณผู้ชมวันสแตนด์อัพเอมพาธีของพี่อ้อยด้วยนะคะไปดูรอบหนึ่งทุ่ม
2: ครับ
1: ค่ะทำให้พี่แบบแอบเกรงเลยอ่ะนี่เขาก็ขาทอล์กเหมือนกันอ่ะ
2: ใช่ครับแล้วพี่อ้อยอ่ะโหทำได้ดีแบบ11เต็ม10นะครับคนดูที่ไม่ได้ไปแล้วเห็นแว่วๆว่าจะได้ยินว่าจะทำเพิ่มนะครับ
1: แว่วมากเลยค่ะแว่วแล้วก็เงียบไปแล้ว
2: ครับผมตอนนี้เคลียร์ดอกไม้เก่ายังไม่หมดนะครับ
1: เยอะมาก
2: เยอะมากเลยหลังเวที
1: ใช่ครับเพียบเลยนะคะวันนี้ว่าจะมาแนะนำเพลงใหม
2: ่ครับ
1: นะคะยังไงบ้างน้องคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเพลงของว่าจะเป็นเพลงนึงที่พี่อ้อยเวลาเปิดทีไรจะคิดว่าทำไมช่างคิดจังเลยอ่ะอย่างตอนล่าสุดปรนัยเนี่ย
2: ครับ
1: ปรนัยตอนนั้นอัตนัยกับปรนัยยังไงนะ
2: ยังไงนะ
1: เริ่มแยกไม่ออกละเอ้ยแต่พอฟังทั้งเพลงแล้วก็แบบว้าวเข้าใจแล้วถ้าเป็นคนที่ช่างคิดแต่หนเนี้ยพอเห็นชื่อเพลงปั๊บ
2: เบสิกไหม
1: ชัดเจนมากทุกอย่างชัดเหตุผลของคำว่ารัก
2: ครับ
1: เป็นเพราะว่าความรักในช่วงนี้เนี่ยมันต้องเพลงนี้เลยใช่ไหม
2: มันก็ส่วนหนึ่งครับมันพาร์ทหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้มันเล่าเรื่องความรักสองมุมมองแหละครับเพราะว่าหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์การฟัง Club Friday มาเรื่อยๆ เราจะรู้เลยว่าเอ้ยหรือความรักจริงๆแท้แล้วมันอาจจะหาเหตุผลไปจับยาก
1: จริง
2: มันก็เลยแบบวันนี้เราอาจจะตอบว่าเหตุผลของเราเป็นแบบนี
1: ้
2: วันเมื่อวานเราจะตอบอีกแบบนึงและอนาคตเราก็ไม่รู
1: ้คร
2: ับก็เลยเขียนว่าเหตุผลของมันเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณแหละแต่ความรักมันเป็นได้หลายรูปแบบจริง
1: ๆค่ะ
2: ครับ
1: มันมีความพิเศษมากกว่าเพลงอื่นๆของว่านยังไงบ้าง
2: มีสิครับเรามีเด็กหนุ่มคนนึงที่ อยู่ดีๆก็รู้จักกันแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงแบบนี้ได้ครับเขามาจากวงบัส
1: ครับ
2: มาร์ค
1: ค
2: ริสถ้าเราฟังวงบัสเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทนึงเลย
1: ใช่ๆ
2: เป็นเด็กหนุ่ม12คนที่มาทำอะไรเร็วๆใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: บังเอิญได้เจอกันแล้วก็เขามีแววตาแบบใฝ่รู้แปลกๆครับถามว่าพี่ผมอยากจะเขียนเพลงมากเนี่ยมันต้องยังไงนะครับก็พยายามจะนั่งคุยกันจนค้นพบว่าเอ้าร้องเพลงเพราะนี่หว่า
1: ค่ะ
2: เลยชวนกันแบบเทียบเชิญกันไว้ครับว่าเอางี้เดี๋ยวพี่จะลองเขียนสักเพลงมาร้องด้วยกันไหมล่ะครับจนทำอันนี้เสร็จ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เราลองมาฟังเพลงนี้กันเลยเต็มๆค่ะเวลาที่เรารู้สึกพิเศษมากๆหรืออดทนมากเป็นพิเศษบางทีเหตุผลอาจจะมาจากเรื่องเดียวกันนะคะคือเหตุผลของคำว่ารักนี่แหละลองฟังดู

0: ก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็มาร์คิสเอ้ยเวลาเสียงที่มาแบบแมทช์กันก็เป็นเสียงที่มันมีเป็นเสียงคนละเฉดแต่ว่า
1: โทนมันต่างกันคร
0: ับ ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะเห็นไหมเป็นดีเจมากเลยครับเพลงยังเรียกเป็นเฉดเลย
1: เ
0: ออเรียกว่าต้องเป็นโทนค่ะ
1: ได้หมดแล้วครับได้แล้วเป็นก้อนก็ได้ครับ
0: เป็นก้อนก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: MV อย่างไรกัน
1: คือผมมาลองคุยกับที่ Spicy Dish ว่าเอ๊ะ MV มันจะต้องมีเรื่องราวเล่าเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่พอคิดไปคิดมาครับถ้าเพลงที่เราได้ยินแบบประมาณยุคแบบ80 90เนี่ย
0: ค่ะ
1: ซิงสิซิงแบบเห็นผมกับมาร์คคือใช่นานที่สุด
0: ใช่ใช่ไม่คือ MV อันหนึ่งอะที่มันเป็นเหมือนกับตัวเล่าเรื่องของเขาก็คือศิลปิน
1: เมื่อก่อนเราดูโจกล้อง3นาทีเต็มไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยว่าเอาก็เอาอย่างนี้แหละ
0: ก็อย่างนี้แหละเอางี้แหละ
1: ครับครับ
0: มันเหมือนกับการย้อนกลับไปสู่ยุคหนึ่งของเพลงเนาะนะคะที่ไม่มีความซับซ้อนมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะสามารถดื่มด่ำกับเพลงนั้นได้โดยดนตรีเรียบง่ายและเนื้อหาที่มันแบบมันรีเลทกับทุกคนอ่ะ
1: เรีย
0: กว
1: ่าง่ายเลยครับเพลงนี้ผมแต่งง่ายมาก
0: นะคะเหตุผลของคำว่ารักนะคะดีใจที่ว่ายังมีเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะ
1: 6ชุดแล้วนะพี
0: ่นั่นสิทำไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เรายังเป็นความสุขของผู้คนอ่ะนะคะและจริงๆอ่ะมันเป็นการเชื่อมต่อเจนพี่ว่าอย่างสุดเท่าที่คุยกับว่านมาว่านเป็นคนที่ฟังเพลงเก่าเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเพลงของว่านจะมีทั้งการผสมผสานของความเก่าและความใหม
1: ่ก็อาจจะมีคำที่มันเป็นคำใหม่แต่ว่าเราชอบเมโลดี้แบบเก่าเรียบเรียงแบบเดิมก็เราก็ทำแบบนั้นได
0: ้สิ้นยินดีอยู่ในเพลงแล้ว
1: สิ้นยินดีแล้วก็ต่อด้วยเปรมปรี
0: นี่
1: ครับมาร์คคริสบอกว่าเปรมปรีนี่ยังไงนะครับพี
0: ่ต้องอธิบายด้วย
1: เปรมปรีก็คือดีใจกว่าปกติเยอะ
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนคุณแดงสุรางเปรมปรีที่แกเดินดีใจตลอดเวลา
0: เดี๋ยวๆนะต้องอธิบายน้องอีกว่าคุณสุรางเปรมปร
1: ีเป็นใคร
0: นี่การคุยกันของคนรุ่นนี
1: ้ครับ
0: จริงเปรมปรีอาจจะหมายถึงแฮปป
1: ี้
0: อะค่ะแฮปปี้คือแฮปปี้นะคะและคำว่าสิ้นยินดีเมื่อกี้ว่านบอกว่าเป็นคนชอบคำนี้บ้าง
1: ชอบมากพี่หอยคือมันแบบเป็นสภาวะแบบขอผมนั่งเฉยๆอย่าแตะตัวอย่ายุ่งได้ป่ะไม่ต้องเอาน้ำมาให้ไม่กิน
0: ค่ะค่ะ
1: มันไม่ยินดีเฉยๆครับ
0: คนคิดคำนี้ได้ก็เก่งมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสู่ภาวะสิ้นยินดีเนี่ยให้เป็นห่วงตัวเองนิดนึงนะคะ
1: ครับผม
0: คือเหมือนกับความสุขก็ไม่อยากได
1: ้
0: ความทุกข์ก็ไม่มากไม่เอาสักอย่าง
1: กลาง
0: กลางกลางกลางกลางนะคะวันนี้ว่านมาแนะนำเพลงนี้ด้วยตัวเองอยากจะฝากเพลงนี้กับพวกเรากรีนเวฟว่ายังไงบ้างจัดการเลย
1: เป็นเรื่องที่ผมปิติหัวใจมากนะครับทุกครั้งที่ได้เข้ามาพูดในกรีนเวฟด้วยตนเองนี่คือ20ปีที่ผมเข้ามาที่นี
0: ่
1: นะครับแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยบอกครับการทำเพลงใหม่ยังเป็นความสุขของผมเสมอก้าวเข้าสู่อัลบั้มที่6แล้วก็ฝากให้คนกรีนเวฟที่เป็นผู้ฟังที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอรู้สึกหาเหตุผลของคำว่ารักด้วยตนเองนะครับเพลงนี้อาจจะเป็นแค่เครื่องมือได้ครับ
0: นี่ค่ะส่งคำคมปิดท้ายค่ะความรักไม่ได้ใช้เหตุผลเราเลยไปรักคนที่ไม่ควรรัก
1: นี่แล้วเห็นอยากจะทำอย่างนี้ได้บ้าง
0: ไม่เป็นไรว่านแต่งเพลงดีแล้วนะคะเพราะพี่เป็นคนที่แต่งเพลงไม่ได้
1: ผมคิดอย่างนี้แล้วมันไปอีกทางหนึ่งนะครับงั้นฝากเพลงนี้นะครับความรักเป็นเรื่องของคน2คนสื่อมวลชนไม่เกี่ยวไม่ได้
0: ได้ไม่กระ
1: ทีบอีกแล้ว
0: คำนี้มันก็ได้อยู่นะ
1: ไม่ได้กระที
0: บและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของว่านนะคะฟังแล้วชอบฟังแล้วติดใจขอได้ที่ Green Wave ค่ะขอบคุณว่านมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณเจ้าดุย่อยครับขอบคุณดีครับ
0: และจริงๆแล้วเหตุผลของคำว่ารักไม่ได้แปลว่ารักคนอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงงานที่เรารักสิ่งที่เรารักหรือแม้แต่ครอบครัวที่เรารักก็ได้เพลงนี้จะเป็นเพลงของทุกคนนะคะขอได้เรื่อย
2: ๆ F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
2: ์สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
4: ้อชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Forte วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
6: Queen. อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
4: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: ดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
1: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
0: ครบทุกภูมิภาค
1: ทั่วไทย
0: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
2: ครบทุกระดับราคา
0: ราคาหลักล้าน
2: ไปจนถึง
0: หลายร้อย
1: ล้านบาท
0: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานี
2: ที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้าน
0: สนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
8: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
9: ค่ะค่ะชั่วโมงนี้ปิดท้ายที่เพลงนี้กันละกันนะคะเห็นบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วก็เป็นวันที่สอบวันที่2ของหนูค่ะน้องพลาด้าสุขสันต์วันเกิดนะคะเห็นขอเพลงนี้เอาไว้รวมไปถึงทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยยังจำได้อยู่เนาะเพลงนี้เนาะ

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแล
0: บเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินโดย
8: รู้สึกยังไงบ้างคะน้องสุทินาถคะ
9: ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะพี่อ้อยตั้งแต่ทำงานมาก็คือไม่น่าเชื่อว่าจะมีดีเจถึง2คนที่เขาขับพร้อมกัน
10: นี่
8: คือสารฝันเขาคือว่านแนะนำเพลงใหม่เสร็จปั๊บ
9: ใช่ค่ะ
8: ว่านบอกว่าพี่ผมอยากเข้าข่าวเลย
10: ข่าวครับกรีนเวฟนี่เป็นคลื่นเดียวที่มีข่าวสนุกที่สุดเลย
9: ใช่เขาบอกว่า
10: การวิทยุไทย
9: ก็ถามว่านไงบอกแล้วว่านไปไหนต่อยังไม่ไปครับพี่ผมมาจากบ้านมันต้องให้คุ้มแล้วพี่คร
8: ับ อยากอยู่เข้าข่าว
9: อยากเข้าข่าวด้วย
8: ลองดูเอาเต็มที่แล้วเอาสุดเป็นกรีนเวฟ
10: มันต้องทำยังไงนะฮะ
8: ก็เราก็คุยกันแจมกัน
9: เราต้องแจมข่าวกัน
10: ได้ครับ
9: สวัสดีค่ะดีเจพี่ว่าน
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีเจพี่ว่านวันนี้เป็นไงคะ
10: วันนี้วันที่อากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้ตกบ่ายสามแบบเดิมแล้ว
9: พี่ว่านดูดีๆนะเพราะว่าพูดเสร็จปุ๊บหันออกไปก็คือดำเลยนะดำมืดเลยนะ
10: ทะเลแหวก
8: เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมด
9: เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าว่านมาก็คือเรียบร้อย
8: ใช่ค่ะ
9: ว่านได้ว่ายน้ำกลับ
8: ถูกต้อง
10: ชีวิตดีๆที่ลงตัว
8: ถูกต้องน้ำนั้นเจิ่งนองมาก
9: ทะเล
8: รอการระบาย
9: มากมากเลยทั้งหน้าตึกแล้วก็หลังตึกนะคะช่วงนี้เราติดตามกันหน่อยนะคะเราสำรวจกันหน่อยคุณผู้ฟังทางเท้าในเขตพื้นที่ที่เราอยู่มันเป็นยังไงคะมันเดินสบายไห
8: ม
10: ผมยังไม่เคยเห็นทางเท้าไหนสบายเลยในไทย
9: ก็ดีเจพี่ว่านแรงเหมือนกันนะ
8: จริงๆแรงมากด้วยค่ะโอเคแต่ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็น
9: เป็นหนึ่งความคิดเห็นได้อยู่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็สำรวจว่าตรงทางเท้าที่พื้นที่ที่เราอยู่พี่มันไม่โอเคเลยอ่ะมันทำยังไงดีอ่ะทางที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมนะคะนำโดยดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์แล้วก็คุณดานุดาจิวจินดานะลงพื้นที่เลยสำรวจทางเท้าในเขตพระนครแล้วก็ปทุมวัน
10: ครับ
9: ก็คือเขาใช้วิธีเดินแล้วก็นั่งวีลแชร์ก็คือวีลแชร์จริงเลยในสองเส้นทางหลักนะคะจากศาลาว่าการกทมเสาชิงช้าผ่านจุดสำคัญแล้วก็พื้นที่ย่านเมืองเก่าไปยัง MRT สถานี3ยอดนะคะเพื่อที่จะประเมินสภาพแวดล้อมแล้วก็จุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับคนทุกกลุ่มเลยโดยเฉพาะคนพิการแล้วก็คนที่ใช้รถเข็นนะคะบอกว่าจุดที่เจอปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จริงทางลาดที่มันไม่เชื่อมต่อหรือว่ามันไม่เหมาะสมมันมีสิ่งกีดขวางจุดข้ามทางม้าลายที่มันอาจจะไม่ปลอดภัยเขาก็จะปักหมุดเอาไว้นะคะเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงให้สอดคล้องกับคือเขาจะมีหลัก universal design ก็คือให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ทางเท้าได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งเขาบอกว่าการลงพื้นที่จริงอ่ะช่วยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเส้นทาง
8: โอ้ดีนะ
9: แล้วก็การเข้าถึงอาคารต่างๆนะคะโดยเฉพาะทางเข้าหลักว่าเอ้ยมันสามารถที่จะรองรับคนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมไหมเออหรือว่ามันยังมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้แบบคนต้องไปเดินอ้อมเออนะคะรวมถึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นปัญหาร่วมกันไงเออนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแค่มีนโยบายที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่เคยลงพื้นที่จริงเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เนาะว่าปัญหาที่มีอยู่มันคืออะไร
8: จะได้ไม่ต้องนั่งพูดว่าเธอไม่ใช่ฉันเธอไม่รู้หรอกนี่ไงเขานั่งเลย
9: นั่งเลย
10: เพราะผมว่าทีมใหม่เนี่ยเวิร์ก
9: เป็นไงนะ
10: ทีมใหม่เขาเดินจริงอ
9: ่
10: ะ
9: เดินจริง
10: เดินจริงแล้วอย่างที่พี่ต๊อกบอกว่าเขาเข็นวีลแชร์จริงอันนี้มีประโยชน์มาก
9: ใช่เขานั่งจริงเลยนะ
10: เพราะบางทีเหมือนเมื่อสมมติย้อนไป10 ปีก่อนเหมือนมันจะมีตัวอิฐที่มันเป็นสำหรับผู้พิการทางสายตานะ
8: ใช่
10: มีให้ผู้รับเหมาทำแต่ลืมให้คู่มือไป
9: แรงมาก
10: ปูกลับทางกลับที่แล้วโหถ้าพี่เขาจะเดินยังไง
9: เออหรือไม่ก็คือปูนะเดินไปสักพักอุ้ยตายแล้วข้อเท้าพลิก
8: ใช่อันนี้เป็นการสะดุดเลยนะคะ
10: แต่ตอนนี้ผมเห็นเขาค่อยๆปรับทีละโซนครับโซนที่ผมผ่านล่าสุดชิดลมเนี่ยทำใหม
9: ่
10: ทำทางเท้าใหม่ทำเลนแบบที่แบบไม้เท้าเขี่ยเนี่ยชัดเจนเนียนกริ๊ก
8: จะได้เห็นเลยนะว่ามันใช้ได้จริง
9: หรือแม้แต่แบบว่าเส้นอโศกเราเนี่ยเส้นเนี้ยก็คือเดินก
8: ็เดินเนียนนะจ๊ะ
10: ดีขึ้นนี่ครับมีคอมเมนต์ดีมากทางเท้าอโศกตัวท็อปนะคะพี่วินวิ่งบนนั้นแล้วน้ำดีดจากตัวหนอนใส่ขาอีชั้นค่ะ
8: รีบแจ้งเลยค่ะแทฟฟี่ฟองดูเลยค่ะเราแจ้งเราต้องแจ้งแทฟฟี่ฟองดู
10: คนกินเวียคอมเมนต์แรงกันนะ
9: เกียรติดีเจพี่ว่านะพี่ว่านหัวเราแรงมาก
8: จริงๆค่ะนี่คุณผู้ฟังของเราจริงใจเสมอ
9: นะคะเอาแต่บางจริงแล้วกรุงเทพมหานครเขาชวนนะชวนประชาชนชวนพี่ว่านด้วยละกันร่วมเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบทางเท้าชำรุดหรือว่ามีสิ่งกีดขวางแจ้งผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูได้ทันที
10: โอเค
9: แล้วฟองดู
10: ได้ฟองด้วย
9: เอาที่มันฟองด้วยเหรอ
8: ใช่ๆเอาที่มันมีประโยชน์นะคะบางทีบอกว่าอุ้ยแต่ร้านหมูปิ้งร้านนี้กินบ่อยๆไม่ฟองดีกว่าให้คุณตรงนี้ต่อไปเพื่อผลประโยชน์เป็นของเรา
9: อะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วน
10: รวมรวมครับ
8: รู้สึกไงบ้างคะได้เข้าข่าวแล้ว
10: เฮ้ยปิติมากนะ
9: ปิติมาก
10: แบบรู้สึกว่านี่คือต้องยืนยันครับว่าปินเวฟเป็นคลื่นเดียวจริงๆที่มีข่าวแล้วสนุกอ่ะคือมันฟังต่อได้จากเพลงไง
9: ใช่ใช่ใช
10: ่ไม่ต้องลุกไปไหนอ่ะ
8: จริงจริง
9: พรุ่งนี้ไปไหนวะคะ
10: ไม่ไปไหนฮะจะอยู่นี่แหละครับอยู่ตรงแต่ตรงนี้เลยฮะ
9: เดี๋ยวก่อนกลับบ้านก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม
10: ่ครับครับ
8: นี่เป็นคนบอกว่าอุ้ยดีเจใหม่จริงๆว่าเป็นดีเจเก่าแล้วเนาะ
9: ใช่ว่าเป็นดีเจเก่า
8: จัดเครื่องไหนคะบอกไปสิ
10: จัด EFM ครับจัดชิลตั้งแต่ยังไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีชิลแล้วฮะไปแล้ว
9: ไม่มีว่านแล้วก็ไม่มีชิล
10: กินเวฟยังอยู่ยังยืนยงนะ
8: จะพยายามสู้ต่อไปมีแซวว่าสุดที่น่าเสียงดูสวยผิดปกตินะคะก็ต้องมั่งแหละ
9: นิดนึงแหละเขาเป็นแบบว่านานๆเขาจะเจอก็ได้แจมข่าวเขาไง
8: ฐานะกริชเชียวนะโอเคสารฝันว่านเรียบร้อย
10: สารฝันแล้วครับ
9: ค่ะ
8: อุ้ยดูสิเล่นกดแล้วมันไม่
9: ไปด้วย
8: เหมือนกับว่าเลยกดแล้วมันไม่ไป
10: ไล่ก็ไม่ไป
8: อีกที

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI

0: ำได้เลยค่ะเพลงเปิดตัวเนาะเป็นน้องโบสุนิตายืนโยกไมค์และชุดเป็นทหารเรือน่ารักเชียววันนี้ไม่มีอะไรมากกับเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะวันพุธเรามาสุดๆกับเพลงร็อกดีกว่านี่กำลังเปิดหน้าจออยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเพลงร็อกเยอะนะแต่ถ้าเป็นร็อกใหม่เหมือนมันน้อยลงไม่รู้ทุกคนรู้สึกไหมนะคะไหนช่วยกันเลือกสิวันนี้พุทธสุดๆกับเพลงร็อกคิดถึงเพลงอะไรคะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: อให้พวกเรา Green Wave นะคะจะเป็นคนที่ฟังเพลงเพราะฟังสบายๆแต่พอเห็นข้อความที่คุณส่งมาหน้าจอตอนนี้พวกเราขาร็อกเหมือนกันนะวันนี้ค่ะเป็นวันพุธนะพุธกลางสัปดาห์ค่ะเรามาหาเพลงร็อกที่เพราะสุดๆกันดีกว่า
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ศุกร์นี้ค่ะเรารอฟังกันนะคะเวลาที่เราเจ็บจากการที่ไว้ใจเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างและคนเราสามารถเจอคนที่ทำลายความไว้วางใจได้บ่อยขนาดไหนศุกร์นี้รอฟังในคลับ Friday นะคะตั้งชื่อไว้สำหรับความไว้ใจเลยแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราต้องยอมโง่อีกแล้วล่ะคะยังคงยืนยันว่าความรักไม่มีใครโง่ค่ะมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมถ้าไว้ใจคนผิดก็แค่คิดใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปแบบที่ไม่โทษตัวเองร็อกกันต่อไปนะคะวันพุธค่ะวันนี้สุดๆกับเพลงร็อก

0: Request. โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ชั่วโมงนี้เพลงหมดเร็วจังเลยอะค่ะคือหมดเร็วคือชั่วโมงนะหมดเร็วแต่เพลงยังเยอะมากอยู่เลยค่ะบ้านเราเพลงร็อกเยอะและเป็นร็อกที่อยู่ในหัวใจพวกเราทั้งนั้นสลับกันไปสลับกันมานะคะชั่วโมงนี้เล่นไม่ทันเดี๋ยวไปแปะชั่วโมงหน้าได้ด้วยฟังเพลงเพราะด้วยกันค่ะอุ้ยวันนี้พี่เอ๋อยู่ถึง3ทุ่มลืมพรุ่งนี้จะไปถ่ายซิทคอมค่ะพรุ่งนี้ลาวันนี้อยู่ยาว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: นะเป็นโครงการดีๆค่ะเคลียร์บ้านได้ด้วยนะคะไม่เป็นขยะของโลกและยังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้ด้วยหลายคนอยากจะร่วม Can to Care ค่ะแต่ว่าเอ๊ะที่บ้านมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองจะช่วยได้หรือช่วยได้ค่ะถ้ามีไม่เยอะก็รวบรวมและนำไปส่งด้วยตัวเองค่ะที่ Drop Point ของ Recycle Day นะคะหรือแล้วก็บอกเขาด้วยว่าแจ้งโครงการของ Green Wave ไฟแต่ถ้ารวมกันได้เยอะๆตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งบางคนนี้รวบรวมกันในออฟฟิศนะคะหรือหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็จอง Waste by Delivery ค่ะให้เขารับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านได้เลยผ่าน LINE นะคะ LINE เป็น @wastebuy WASTEBUY ค่ะจะเริ่มจากบ้าน1หลังรวมกันทั้งคอนโดหรือว่าชวนเพื่อนในออฟฟิศก็ช่วยกันได้เพราะความช่วยเหลือไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากแค่เริ่มจากการแยกของเรานี่แหละคนละนิดคนละหน่อยนะคะและมาช่วยกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้กลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ขอบคุณทุกน้ำใจล่วงหน้าเลย
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
6: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
7: เด็ก

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club
8: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
11: ค่ะแม้อากาศนอกนี้ก็คือดูดีกว่าเมื่อวานนะคะ
12: แต่เขาหลอกให้เราแบบไว้วางใจนะคะ
11: อย่าหลอกเขาเลย
12: ใช่ค่ะคือทุกทีตอนนั้นจะมืดทางฝั่งนี้
11: ใช่
12: อ
11: ัน
12: นี้มืดมาจากฝั่งนั้น
11: โอ้โห
12: แล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวมาค่ะทุกคนนะคะอ๋อน้องว่านไปแล้วค่ะว่าน
11: ไปแล้วค่ะ
12: สารฝันน้องว่าน
11: น่าจะยังไม่ถึงบ้านนะยังไม่ถึงไหนหรือเปล่านะรถติดหรือเปล่าไม่รู
12: ้เด็กนนเด็กนนใช่ไหมมาจากทางนนทบุร
11: ีใช่แล้วบอกว่าว่านถ้าว่านมาช่วงวันเมื่อวานนี้นะเรียบร้อย
12: เสร
11: ็จแต่วันนี้ก็ว่านมาวันจันทร์
12: ใช่ใช่วันนี้ก็ประมาทไม่ได้นะ
11: ใช่แล้ว
12: เพื่อว่าเห็นแบบเนี้ย
11: โอ้
12: แต่อีกฟากหนึ่งค่อนข้างมืดแล้วอะ
11: ค่อนข้างมืดนะคะนี่ห้าโมงเย็นนะคุณผู้ฟัง
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ติดตามกันนะช่วงนี้เราจะเห็นข้อมูลนะคะเกี่ยวเรื่องของ AI ว่ามันจะพัฒนาไปไกลเกินที่มนุษย์เราจะเอาอยู่ใช่ไหม
12: คะ
11: ล่าสุดนี้คุณแซมอัลแมนค่ะเป็น CEO ของบริษัท Open AI เขาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงผลกระทบด้านลบของ AI อยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเนื่องจากความสามารถของโมเดล AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในระดับที่หลายคนไม่คาดคิดว่าเฮ้ยมันจะพัฒนาไปได้ไกลถึงระดับนี้ภายในเวลาอันรวดเร็วจนมีคนแนะว่าเธอค่อยๆพัฒนานะอย่าไปไวนัก
12: ช้าๆช้า
11: ๆนะช้าๆนะซึ่งคุณเอาแมนยอมรับนะคะว่าความเร็วในการพัฒนา AI อ่ะเป็นเรื่องน่ากังวล
12: ค่ะ
11: คือบริษัทต่างๆอาจจะยอมชะลอการพัฒนาและเพิ่มความรับผิดชอบนะถ้าทุกบริษัททำแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นด้วยว่าบริษัท AI อาจมีอำนาจและอิทธิพลมากเกินไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะยังคงเชื่อมั่นในความสามารถของ Open AI แล้วก็อุตสาหกรรม AI ในการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้นำความสามารถของ AI แต่ถ้ามันถึงจุดที่ไม่สามารถคุมหรือว่าหยุดการพัฒนาได้ระบบด้านความปลอดภัยก็ควรพร้อมที่จะรับมือ
12: ใช่ใช
11: ่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะคะคือคุณเอลแมนเขามองว่าโลกอ่ะควรจะเชื่อมั่นว่าบริษัท AI จะดำเนินการอย่างถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ผู้พัฒนาตระหนัก ถึงความสำคัญของเรื่องนี้แต่ว่าอย่างนึงนะคะที่เขาไม่เห็นด้วยกับการประเมินว่าแรงกดดันทางธุรกิจและการแข่งขันระหว่างประเทศเพื่อครองความเป็นผู้นำด้าน AI อาจจะทำให้บริษัทต่างๆละเลยความปลอดภัยแล้วก็การพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ
12: คือเหมือนกับว่าฉันจะต้องไปไกลกว่าเธ
11: อ
12: ฉันจะต้องไกลกว่าเธอจนลืมมองไปถึงปลายทางว่าเรากำลังทำร้ายใครอยู่หรือเปล่าไม่ได้รังเกียจ AI ค่ะแต่ว่าตอนนี้ AI ต่างคนต่างพัฒนาแต่วันนั้นยังคุยกันใน Green Morning Show เลยว่าแต่มันควรมีกฎหมายในการควบคุมบางอย่างว่าทำได้มากที่สุดแค่ไหนไม่งั้นวันนึง
11: ม
12: ันจะย้อน
11: หน่อยเน
12: า
11: ะ
12: วันนึงมันจะย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์อะค่ะเอาจริงๆ
11: ค่ะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่ช่วงหลังๆช่วงเนี้ยเอาช่วงเนี้ยก็คือร้อนแรงเหมือนกันนะพูดเยอะมาก
12: ใช่ๆค่ะ
11: นะ
12: แต่ถ้าไปฟังคุณทรัมป
11: ์ค่ะ
12: คุณทรัมป์บอกก็จีนอะเป้าหมายเขาคือต้องชนะจีนไง
11: บีพักผ่อนหน่อย
12: ซึ่งจริงๆแล้วทางจีนเขาก็ขอคุยนะคือเขาอยากให้เราลองช่วยพัฒนาด้วยกันคือเจริญก้าวหน้าได้แต่ยังอยู่ภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับมนุษย์ด้วยค่ะ
11: มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเนาะพี่อ้อย
12: ใช่ๆไม่ไงชนะจีนให้ได
11: ้
12: อะ
11: แนะนำว่าคุณพี่ต้องพักผ่อนเยอะ
12: บอกเขาหรอ
11: คุณพี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้นอนได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องนิดนึง
12: ช่วยส่งไปบอกด้วยนะคะ
11: ค่ะ
10: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความ
7: รู้สึกดีดีมึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เล่นเพลงกันแบบว่าไม่ใช่ทีละเพลงนะคะเขาเรียกว่าทีละเซตทีละเซตนะคะอีกแล้วว่าต้องเป็นตอนเย็นที่พูดว่าจัดรายการไปฟังเสียงฝนไปเหมือนคุณเดินทางกลับบ้านพร้อมกับฝนอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าตกลงพี่อ้อยจัดรายการพร้อมฝนหรือฝนมักจะตกตอนช่วงไม่พี่อ้อยจัดรายการแล้วแต่ว่าเราจะมองมุมไหนแต่ยังไงก็ตามเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะเมื่อวานนี้หลายคนใช้เวลาในการเดินทางถึงบ้านโอ้โหแบบคือรถติดมากอ่ะยังตามชั่วโมงถึง2ชั่วโมง
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ครั้งหนึ่งบรรยากาศจากคัฟเวอร์ในไลฟ์ค่ะลูกว่าพิจิกาเคยมาในคัฟเวอร์ในไลฟ์ด้วยแล้วก็เลือกเพลงของแบบพี่ตุ้มผุดสชาเลยอะเอามาคัฟเวอร์ไว้เป็นเพลง2ยุค2เจนค่ะแต่เชื่อมได้ด้วยเพลงจริงๆ

ว่าคอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเห็นข้อความนี้แล้วตกใจค่ะเขาบอกว่าบ้านหมุนแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปโรงพยาบาลแอบลืมตาแล้วก็พิมพ์ไปด้วยขอเพลงพี่ตู่ใจเย็นๆค่ะถ้าบ้านหมุนน่ะหลับตาก่อนได้ตั้งใจว่าวันนี้คาสเซ็ตคลับพี่อ้อยจะเป็นเพลงรักปีลึกหน่อยละกัน

นี้คะเสร็จครับค่ะบอกแล้วว่าปีลึกหน่อยนะคะคิดไปเองจากพี่ปูอัญชลีค่ะแล้วก็พี่ตู่นันทิดาก่อนหน้านี้นะคะก็บอกหน่อยได้ไหมยังมีเวลาอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเศร้าๆไป2ละเอาอุ่นๆบ้างเพลงนี้พี่ป้อมอัศนีโชติกุลเป็นคนทำทำนอง

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาแล้วค่ะ Smiley Request นะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะโอ้โหย้อนกลับไปฟังเพลงปีลึกเยอะมากเลยอ่ะเอามาเป็นเพลงปีนี้บ้างดีกว่าค่ะงั้นจากพี่กฤต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงนี้ค่ะอะไรเซฟได้ต้องช่วยกันเซฟนะคะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้กับคุณด้วยค่ะเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมด้วยสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะแบบสบายๆกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีค่ะกับวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยค่ะที่ www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปถึง31 มีนาคม 70นี่แหละอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30 เมษายน 2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาไหนจะถึงก่อนลองดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ทีฟ้า
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
0: โปรดทรีว่าโปรดทรีว่า
3: ใส่ใจตัวเอง

0: ทีฟ้า
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinaryพบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: เวลา18นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นอินโดนีเซียค่ะกำลังเผชิญกับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะมีประชากรมากกว่า 12.5 ล้านคนที่ต้องเผชิญกับหมอกควันอันตรายโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันโดยมีข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปเขาบอกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็มลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและก็หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมก็กำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงพร้อมทั้งกวดขันมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับคนที่ลักลอบเผาป่าเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะเดินทางผ่าน EP 13แล้วก็14มาแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเหตุการณ์การตกจากระเบียงของจีนกลายเป็นปมใหญ่ทุกคนเนี่ยพยายามหาคำตอบนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำฟ้าตัดสินใจทำตามแผนของโค้ชพิมพ์เพื่อปกป้องเพชรถึงแม้ว่าจะต้องปล่อยให้เอเจตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะในขณะที่ดาและวิทย์ก็ยังคงเดินหน้าสืบหาความจริงส่วนเพชรเองก็เริ่มรู้สึกผิดแล้วก็พยายามหาทางช่วยเอเจแต่ยิ่งสืบเรื่องมันก็กลับยิ่งซับซ้อนขึ้นจากคำถามว่าใครเป็นคนทำตอนนี้คำถามกลับกลายเป็นว่าความจริงที่ทุกคนกำลังปิดบังอยู่คืออะไรกันแน่ค่ะใครอยากย้อนดู EP 13 EP 14หรือว่าเก็บตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอ EP 15กันต่อได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจจะเปลี่ยนเกมของทุกคนไปตลอดกาลค่ะสำหรับวิมานอากาศนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน 31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ื่อว่าบางคนจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะทำไมนะกลีบกุหลาบไปโรยที่ชีวิตคนอื่นของเราเนี่ยหนามล้วน ก็มีนะแต่ไม่รู้สิพี่อ้อยเชื่อจังหวะของชีวิตของแต่ละคนนะคะไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาการมีปัญหาคือเรื่องปกติแค่ในบางจังหวะอยากมีความสุขจังเลยความทุกข์ดันเข้าแทรกซะก่อน วันนี้อยู่กันยาวถึง3ทุ่มเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าต้องลา1วันเพื่อไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานค่ะพรุ่งนี้น้องเฟียสก็จะอยู่ยาวๆวันนี้พี่ว่าก็เลยอยู่ยาวๆให้น้องเฟียสบ้างสลับกันนะคะและชั่วโมงนี้เหมือนเดิมค่ะแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน Drive Your Home นะคะ1เพลงเพราะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทคุณอยากฟังเพลงอะไรในบรรยากาศแบบนี้ช่วยกันเลือกเลยส่งมาในแอป Airtime ฟังฟินนะคะที่สำคัญคือเบอร์โทรกลับที่สำคัญกว่านั้นคือโทรไปแล้วรับสายนะคะ

ข้าใจที่สุดค่ะเวลาเราเป็นที่ปรึกษาบางคนเป็นเพื่อนๆแล้วเพื่อนมักจะมาถามว่าทำยังไงดีอะแกพอเราบอกว่าพอแล้วเขาไม่พอหรอกค่ะไม่เป็นไรบอกเขาเลยว่าเหนื่อยที่สุดหยุดได้เองนะคะเจ็บให้พังงานจะเคลียร์เราเป็นแค่กองเชียร์ค่ะเขาคือกองหน้าเชียร์แทบตายเขายังยิงประตูที่เดิมต้องปล่อยเขา

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานอร่อยไทยของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมามี

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ให้ช่วงเดินทางกลับบ้านแบบรถติดๆนะคะจะมีความรื่นรมกับเพลงแนวนี้บ้างช่วงนี้น่าจะเป็นฝนที่ฝนตกและฝนโหมทุกๆวันเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้มีคำเตือนเรื่องของโควิดเพราะโควิดเนี่ยกระจายเร็วมากนะคะเขาบอกว่าเฉลี่ยนะในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยต้องมีผู้ป่วยโควิด 15,000 คนความน่ากลัวของโควิดในล็อตนี้จะซัดกับเด็กๆมากกว่านะคะเพราะว่ามีอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เป็นโควิดเนี่ยบางทีเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นเด็กอ่อนๆยังเป็นเบบี้อยู่เลยสูตรเดิมค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเยอะๆใส่หน้ากากด้วย

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: มีหลายข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมจุดไหนบ้างนะคะอันนี้บอกว่า Lotus Caroline ถนนน้ำท่วมแล้วจ้าอันนี้ฝนตกหนักมากๆทุกวันเลยก็เลยต้องแบบเดินทางกลับบ้านแล้วต้องมีเพลงย้อมใจได้ค่ะจะย้อมด้วยเพลงไหนเดี๋ยวบอกพี่อ้อยนะอันนี้บอกว่าฝากถึงเพื่อนๆ Green Wave วิภาวดีเส้นในน้ำท่วมขับขี่ปลอดภัยนะคะระวังด้วยน้ำสูงอยู่พอสมควรคือช่วงนี้เวลาฝนตกเนี่ยเขาไม่ได้ตกมาให้รู้ว่าตกเลยนะคะเขาตกเหมือนตะโกนอะฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวในการรับมือและเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกันก่อน Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน point ลุ้นส่วนลดสูงสุดนะคะมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Up To My รับบริการ Roadside ฟรีที่ Tip Insure นะคะคุณเหมียวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เหมียวถึงบ้านหรือยัง
2: ยังไม่ถึงค่ะพอดีว่าขับรถมาโรงพยาบาลค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
2: อ๋อฉีดวัคซีนปกติค่ะไม่มีปัญหา
1: ดีเลยค่ะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะน้องเหมียวอยากฟังเพลงอะไรอะคะ
2: สภาวะทิ้งตัวค่ะ
1: อยากทิ้งตัวแล้วเหรอ
2: พี่อ้อยจำเสียงเหมียวได้ใช่ไหม
1: จำเสียงเหมียวได้ใช่ไหมเหรอก็มีหลายๆเหมียวค่ะอยากทิ้งตัวแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากทิ้งตัวเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนี้ให้ฟัง
2: ได้เมื่อกี้ขอพูดนิดนึงพอดีว่า okay, กำลัง okay. ขับรถอยู
1: ่
2: แล้วฟังพี่อ้อยอยู่แถวเส้นพญาไทแล้วน้ำก็ท่วมประมาณนึงเหมือนกันค่ะแล้วพอพี่อ้อยบอกว่าอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวก็นึกถึงไม่ใช่คอมเมดี้สิวัน
1: สแตนด์เอมพาธี
2: ใช่แล้วเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบเกือบจะอาทิตย์นึงแล้วอะแต่ว่าทำให้เราฟีลกู๊ดอยู่ตลอดที่เราไปด้วยใช่เราก็เลยเวลาที่เราเศร้าหรือว่าเวลาที่เราท้อแท้เราก็จะมีคำคมพี่อ้อยมากรอกอยู่ในหูเรา
1: ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่สุดเลยขอบคุณที่เหมียวอยู่ในงานพี่อ้อยด้วยนะคะวันนั้นด้วยความตั้งใจอย่างที่บอกจะนั่งที่ไหนก็ตามพี่จะต้องมองให้เห็นก่อนเห็นทุกคนและสายตายาวใช้ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องห่วง ทุกคนอยู่ในสายตาพี่อ้อยและเราสามารถที่จะทิ้งตัวได้จริงๆถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะใครก็ตามที่ได้กอดพี่อ้อยหลังจากงานอ่ะพี่ไม่ได้กอดแค่กอดอ่ะพี่กอดแบบให้น้องทิ้งตัวได้เลยอ่ะนะคะเนาะยินดีที่เหมียวอยู่ตรงนั้นในงานพี่อ้อยและวันนี้ยินดีที่เพลงนี้จะเปิดให้กับเหมียวเผื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เหนื่อยทิ้งตัวได้บอกแล้วค่ะไปเก่งที่ไหนก็ได้มาไม่เก่งแถว Green Wave นะคะเราจะได้มีพื้นที่ไม่เก่งของตัวเองบ้างเนาะ
2: ได้เลยขอบคุณมากๆที่จัดโชว์ดีๆถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้มีครั้งต่อๆปั๊บ
1: ได้ค่ะขอพี่หายใจยาวๆสักอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวว่ากันนะ
2: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณจ้าเหมียวจ๋าเหมียวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆแล้วก่อนทำทอล์กโชว์เนี่ยโหต้องบอกว่าเราเข้มข้นกันทุกวันนะคะแต่พอหลังจากการขึ้นไปทอล์กโชว์จนกระทั่งจบรอบที่2แล้วพี่ยังรับความชื่นใจไม่หยุดเลยถึงวันนี้ทิ้งตัวบ้างก็ได้ไม่ต้องเก่งตลอดเวลา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
9: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์321ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอคอเจ็บระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
14: ไม่สบายคอคอกเซบระคายเคืองคอ
15: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
16: เจ็บคอ
15: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
18: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
19: Club Inspire Day Club Inspire Day
20: Club Inspire Day
18: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
20: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อกับดินสุที่น่าทองชื่นที่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโตแคนาดามีประชาชนเป็นพันคนเลยนะคะเขาพากันมารวมตัวประท้วงค่ะเพื่อต่อต้านการประชุม Canada Investment Summit สุดยอดการลงทุนแห่งแคนาดาซึ่งจัดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่หวังจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์แคนาดา คือกลุ่มผู้ประท้วงนะคะซึ่งนำโดยสหภาพแรงงานผู้นำชนพื้นเมืองแล้วก็มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยก็ให้เหตุผลในการคัดค้านการประชุมในครั้งนี้นะคะว่าไม่เห็นด้วยกับแผนการของรัฐบาลที่จะฝากอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ในมือของเหล่า CEO แล้วก็เงินทุนจากต่างชาตินะคะแล้วก็ยังคัดค้านการให้เงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลดความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่าการจัดประชุมครั้งนี้ก็เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะเดี๋ยวกลับมารอบหน้าเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
20: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

เกสโนวาค่ะวันนี้อยู่กันยาวหน่อยนะคะแทนน้องเฟียสเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเฟียสจะแทนพี่อ้อยค่ะสลับกันไปแบบนี้แหละอยากฟังเพลงเพราะเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะส่งมาได้เรื่อยๆเลยว่าแต่เดินทางถึงบ้านกันแล้วหรือยังเนี่ย

มีคนอยากได้กำลังใจเยอะเลยนะคะหลายๆข้อความที่บอกว่าหนูไปดูทอล์คพี่อ้อยมานะตอนทุ่มหนึ่งนะคะคือตอนแรกเลยอ่ะตอนรอบบ่ายรอบเดียวเนี่ยออกไปไม่ได้เพราะว่าลูกเรียนพิเศษค่ะเข้าใจเลยอ่ะพอมี2รอบในวันเดียวก็เลยทำให้กระจายโอกาสกับหลายๆคนนะคะจริงๆกระจายโอกาสของพี่อ้อยด้วยอ่ะที่ทำให้มีโอกาสได้เจอกับหลายๆคนค่ะขอบคุณอีกแล้วเห็นปะพี่จะพูดคำว่าขอบคุณไปเรื่อยๆเพราะข้างในมันขอบคุณมากกว่าคำขอบคุณที่พี่อ้อยพูดอีกนะคะอันนี้บอกว่าท้อใจมากเลยขายของไม่ดีฝนตกเครียดต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยและก็ต้องขายของด้วยขอเพลงอย่ายอมแพ้ของพี่อ้อมคืออย่ายอมแพ้เป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะคะงั้นพี่ขอส่งกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะเหมือนที่พี่อ้อยพูดในทอล์กนั่นแหละจะเป็นนายแบกหรือนางแบกโลกไม่แตกนะคะถ้าเราพักบ้างสักชั่วโมง2ชั่วโมงหายใจยาวๆกินอะไรที่อร่อยฟังเพลงของเราชื่นชมตัวเองและเดี๋ยวนางแบกจะกลับมาแบกคนอื่นได้อย่างมีแรงมากขึ้น

งใจให้เพลงแต่ละเพลงถูกใจคุณที่สุดเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยทานน้องเฟียสค่ะแต่ว่าวันนี้อยู่ถึง3ทุ่มเพราะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นคลับอินสปายน้องอั๋นภูวนาถวันนี้สัมภาษณ์น้องตู่ปิยวดีติดตามได้เลยค่ะมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยอันนี้บอกว่าตอนพี่อ้อยบอกว่าให้พักแล้วก็พักบ้างชมตัวเองบ้างสะอึกกับคำนี้ค่ะก็เลยชมตัวเองบ้างน้ำตามาเลยเอาจริงๆนะบางคนนะชื่นชมคนอื่นได้หมดเลยอะตัวเองกว่าจะฝ่าฟันมาได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ชมตัวเองบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะอันนี้บอกว่าดีใจที่เป็นหนึ่งคนที่ได้ชมท้อของพี่อ้อยด้วยสุดยอดนะพี่นะแม้ว่าตัวเองจะเป็นนางแบกโชคดีที่คุณสามีเป็นกำลังใจที่อบอุ่นเห็นไหมคะในเรื่องแย่ๆมันมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่อันนี้บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปฟังพี่อ้อยนะคะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรเลยฟังกรีนเวฟก็คล้ายๆกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นแฟนคลับพี่นะอันนี้บอกว่าขอเพลงระลึกถึงคุณแม่คุณแม่จากไปวันที่7ที่ผ่านมาหูยยังแผลสดมากเลยอ่ะคุณแม่ไปเป็นนางฟ้าแล้วค่ะขอให้คุณแม่ได้รับรู้ว่าคุณแม่จะอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไปพี่อ้อยเลือกเพลงไหนให้หนูสักเพลงหนึ่งได้ทำให้คุณแม่ภูมิใจที่สุดนะคะแม้ว่าท่านไม่ได้อยู่ข้างๆก็ตามแต่เชื่อสิว่าท่านเห็น

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Pepper Peach ค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะเอามาต่อเนื่องกันกับการะครั้งหนึ่งด้วยนะคะสแตมอภิวัตหนึ่งแขกรับเชิญในท้อของพี่อ้อยด้วยแล้วก็เพลงนี้ร้องกับบามี่ด้วยอันนี้บอกเหนื่อยจังเลยครับปัญหาเยอะไปหมดทำตัวไม่ถูกเลยครับพี่อ้อยเวลาที่ปัญหามันเยอะไปหมดอะค่ะอะไรก็ตามชนอยู่ข้างหน้าลุยก่อนบางทีนะเรากำลังแก้ปัญหานี้อยู่ไปคิดถึงปัญหาที่5บางทีปัญหา1ยังไม่ได้แก้ไปคิดถึงปัญหาที่4สู้ทีละวันรอดทีละวันพี่อ้อยยืนยันว่ารอดได้ทุกวันค่ะเคยลองมาแล้วเป็นปีนึงที่คอนเสิร์ตเยอะๆนะคะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเดือนตุลาคมค่ะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์นะคะเป็นเพลงรักปีลึกเตรียมตัวหรือยังบัตรเหลืออยู่น้อยมากนะคะใครก็ตามอยากเป็นส่วนหนึ่งของรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนี้นะดูชื่อศิลปินก่อนพี่ๆเฉลียงเป็นเฉลียงเฉพาะกิจนะคะทั้งพี่ดีพี่แตงพี่เจี๊ยบและยังมีพี่เบิร์ดฮาร์ทค่ะพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทเนี่ยเป็นเจ้าของกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข1เจ้าของกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข2คือพี่ปั่นขึ้นเวทีเดียวกันด้วยมีสาวค่ะมีพี่กบทรงสิทธิ์นะคะพี่ตุ๊กวิยดาโกมลกุลนนครและแน่นอนมีพี่ก้อยสรัญญาด้วยนะ

0: ป็น2คนที่เป็นดีวาสของเมืองไทยเช่นกันนะคะพี่ก้อยสรัญญาและนี่คือพี่มิ้นท์มาริวันค่ะคือฟังแล้วมือตกเลยนะแบบอีกสักครั้งแล้วก็อยู่นานๆได้ไหมจริงๆจะว่าอ้อนก็อ้อนจะว่าเศร้าก็เศร้า
1: เป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
2: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
1: เพื่อนเป็นหม
0: อเวลาฟังให้หมดนะคะไม่ใช่เชื่อหมอเพื่อนแค่ว่าอย่ากินน้อยเกินไปคืออันหลังเนี่ยคาร์ดิโอได้และอย่าลืมเวทเทรนนิ่งด้วยนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ฟังแล้วเอาไปทำต่อนะจะได้แบบร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะคะอันนี้บอกว่าฝากพี่อ้อยช่วยบอกใครๆด้วยนะที่ต้องใช้เส้นทางถนนจตุโชติผ่านไปทางวัดบึงพระยาพัสุเรนใช่ไหมคะตอนนี้น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงรถเล็กเลี่ยงเส้นทางนี้เลี่ยงเลย
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรททำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
7: เจ็บคอ
6: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน
6: ครอสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: IF วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
10: ชีวิตต้องลองสักซีด
9: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดย

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
7: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
6: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
7: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
13: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
14: Green Wave Share for Care Can to Care
13: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
9: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
13: ได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
14: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะไฟเขียวมาตรการลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะคะจาก 8% เหลือ 1% เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งการลดภาษีครั้งนี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ10ล้านล้านเยนก็ถือเป็นการลดภาษีการบริโภคครั้งแรกของญี่ปุ่นนับตั้งแต่เริ่มใช้ระบบภาษีนี้ในปี2532โดยผู้ค้าปลีกนะคะจะเริ่มเตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงปรับปรุงระบบเครื่องคิดเงินเพื่อที่จะรองรับอัตราภาษีใหม่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutesDJ PI
3: อีก1ชั่วโมงค่ะก่อนจะเข้าสู่คลับ Inspire นะคะชั่วโมงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องอั๋นภูวนาถนะคะสัมภาษณ์น้องตู่ปิยวดีค่ะจริงๆแล้วมาวินเคยมาก่อนหน้านี้คือเป็นสามีภรรยาที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้กำเนิดน้องน้อยสมาชิกใหม่น้องเหมียวหมี่เหมียวหมี่นะคะแต่ละคนมีมุมมองมีวิธีคิดที่เอามาแบ่งปันกันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะคลับ Inspire นะคะชั่วโมงนี้เพลย์ลิสต์ละกันนะง่ายๆเลยค่ะปัญหาความรักคลาสสิกมากรักเขาไม่รักฟังเพลงอะไรดีคะอารมณ์รักเขาไม่รักเนี่ย

0: ็นเรื่องที่เราคุยกันเสมอนะคะระหว่างคนที่ดีแล้วทำไมเธอเลือกคนอื่นก็นั่นแหละค่ะทำดีได้ดีแต่บางทีมันไม่ได้หัวใจนะเป็นคนดีก็สามารถจะต้องเป็นคนดีและภูมิใจในตัวเองต่อไปแล้วกันค่ะเข้าใจหมดเลยคนที่เรารักต้องเป็นคนดีแต่ใช่ว่าเจอคนดีทุกคนแล้วเราต้องรัก
1: Green Wave 106.5 FM

ลงกันเก่งๆอะค่ะนะเพลย์ลิสต์ค่ะก่อนที่จะติดตามฟังนะคะคลับอินสไปร์ชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงนี้พี่ไอ้บอกแล้วไงเป็นเพลย์ลิสต์นะคะรักเขาเขาไม่รักมีเพลงเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆข้อความใจตรงกันเลือกจำไว้ของน้องอิงค์วรันธรเพลงนี้ด้วยอ่ะ

0: หลายคนก็เป็นค่ะเวลาฟังเพลงแล้วย้อนดูตัวเองเหมือนที่พี่อ้อยพูดในทอล์กนั่นแหละการฟังเพลงคือการคุยกับตัวเองรูปแบบหนึ่งอ๋อเพลงนี้มันตรงกับชีวิตฉันชีวิตฉันเป็นแบบนี้นี่เองเราจะยังไงต่อไปนะมีบางข้อความที่ส่งมาบอกว่าช่วยทวนชื่อเพลงในเพลย์ลิสต์หน่อยรักเขาเขาไม่รักใช่ไหมคะเริ่มต้นจากถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักค่ะตามมาด้วยคนดีๆทำไมไม่รักงานจากไอซ์รันยูมีจำไว้อิงวรันธรค่ะขีดเส้นใต้พี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็ที่ผ่านไปตัวโดนงานจากบิลกิน
1: Green Wave 106.5 FM

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีน้องๆส่งเข้ามานะคะนี่คืออ่านขึ้นมาก่อนคนคงงว่าอีกหนึ่งคนคืออะไรคะคือพี่กำลังอ่านข้อความล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ไปนั่งร้องไห้ในสยามพิคฮอลที่ไปฟังพี่อ้อยทอล์กช่วงนี้ใจบางมากค่ะพี่แต่พยายามเข้มแข็งอยู่นะขอบคุณที่โลกนี้มีพี่อ้อยให้น้องๆได้มาพักพิงใจนี่ไงถ้าไปฟังทอล์กอยู่พี่อ้อยบอกแล้วอย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลใหญ่เกินไปวันไหนไม่ไหวคือไม่ไหวค่ะวันไหนร้องไห้คือร้องไห้น้ำตาเป็นของเราค่ะไม่ต้องไปซื้อจากไหนนะแต่อย่างน้อยมันอาจช่วยฮีลใจของเราได้แบบที่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้แต่ทำให้เราแค่ยอมรับมันให้ได้มากขึ้นเพื่อว่าโอเคแล้วนะอันนี้บอกวันนี้เปียกครับขี่มอเตอร์ไซค์เสื้อกันฝนขาดเงยหน้ามองฟ้านึกในใจฟ้าสะใจใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวันนี้มีหลายคนค่ะกลับบ้านปั๊บนึงเพิ่งจะไปเห็นว่าน้ำท่วมบ้าน
0: โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ขอปิดท้ายเพลย์ลิสต์ก่อนนะคะรักเขาเขาไม่รักโอ้ยเพลงนี้ไม่เล่นไม่ได้เลยสิตั้งเวลาให้ตัวเองนะคะจะรอถึงแค่ไหนคุณค่าอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเลือกหรือไม่เลือก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เอาล่ะต้องปิดท้ายกันด้วยคำว่าในไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีคลับอินสไปร์ค่ะน้องอั๋นภูวนาถและแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ค่ะน้องตู่ปิยวดีนะคะพรุ่งนี้เช้าเช้าเจอพี่อ้อยใน Green Morning Show น้องอ้อมลา1วันไปซ่อมสุขภาพค่ะแต่ว่าตอนเย็นไม่เจอพี่อ้อยนะคะขออนุญาตค่ะไปทำงานที่ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานจะปิดกล้องเดือนนี้แล้ว
0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ปิดท้ายด้วยบรรยากาศจากCover Night Liveค่ะครั้งล่าสุดเลยว่านวันวานคือพี่น้องสองคนนี้ร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยนะคะน้องว่านตัวนิดเดียวละแต่พลังเสียงสุดยอดมากปิดท้ายด้วยทิ้งรักลงแม่น้ำและเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะ

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมริน
2: ทร์เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: Love you mama Love you papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: ปลายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆ Facility Big Big บรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
8: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยเดกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรดที่ว่าแมกนีเซียมบลิสไกซินเนสพลัส
11: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลา Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นทางการรัฐซาวออสเตรเลียค่ะเขาเปิดข้อมูลบอกว่าตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในซากสิงโตทะเลออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งแรกนะบนเกาะแคนกอรูอยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองแอดิเลดประมาณ100กิโลเมตรค่ะโดยอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามอาการของสิงโตทะเลตัวนี้นะคะหลังจากที่มันถูกฉลามโจมตีแต่ยังตามผลตรวจออกมาปรากฏว่าพบสาเหตุการตายที่แท้จริงก็คือไม่ใช่จากการถูกฉลามโจมตีแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกซึ่งออสเตรเลียนะคะตรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมาหลายกรณีแล้วแต่สำหรับสิงโตทะเลออสเตรเลียถือว่าเป็นกรณีที่หายากค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตค่ะ
10: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซินเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี
12: ้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
13: พอเราเป็นมาริโนนอ่ะพี่หันคนจะคาดหวังว่าชีวิตเราจะต้องเพอร์เฟค เราจะต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยชีวิตตอนเด็กเราต้องสวยงามและตอนนั้นอ่ะเราก็มีความคิดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่บ้านให้ของขวัญอ่ะไม่ได้ให้เป็นกล่องให้ลังแต่กว่าจะได้ลังนั้นมาเราก็ต้องเป็นคนเดินไปบอกว่าวันนี้มันเกิดแล้วนะตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอ่ะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนท์แล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไมหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำชอบแก้ปัญหาชอบที่บ้านคือคำเด็ดขาดเลยค่ะไม่ให้มีแฟน
14: ไม่ให้เลยหรอ
13: ไม่ให้เลยให้จบปริญญาโทก่อนค่อยมีเพื่อนในกลุ่มคือไม่เอาเลยคือโทรมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวแบบแกมันไม่ได้ไม่น่าเวิร์กแต่ตอนนั้นอะเราไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราก็แค่บอกเฮ้ยแกเอาจริงถ้าเกิดสมมติว่ามันจะหลอกฉันจริงๆอะฉันจะแค่โง่ฉันไม่ตายโอเคเนาะคือตู่เคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาพยายามจะมาแข่งกับตู่หนูก็เลยบอกวินอะให้ไปบอกเขาว่าอย่าแข่งกับเราเลยต้นทุนเราอะดีดังนั้นบางทีสินเขากำลังทำอยู่เขาอาจจะเหนื่อยตู่เคยพูดกับวินว่าวันนี้ที่บ้านอะไม่รู้จักวินแต่ตู่เชื่อว่าที่บ้านอะรู้จักวินผ่านตู่ได้ถ้าเกิดตอนที่ตู่คบกับวินอะแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราดูมีความสุขเราทำงานได้อย่างดีตู่เชื่อว่าที่บ้านอะจะมองตู่ผ่านไปถึงวินว่าเรายังมีชีวิตที่ดีได้อะไรเงี้ย
10: Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
14: สวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day ในทุกๆวันพุธนะฮะถ้าเราฟังกันสดๆแบบนี้ทาง Green Wave นะครับ 3:00 ถึง 4:00 รวมถึงทุกช่องทางของ Airtime แล้วก็ของ Green Wave ด้วยทั้งภาพและเสียงอยู่อันนะครับเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษครับมาคุยกันเพื่อที่จะก็เหมือนมาหาinspiration ดีๆแหละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากได้คำคมหรือว่าต้องพยายามสวยพยายามหล่อซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมาแขกรับเชิญของเราทุกคนก็เข้าใจแบบนั้นนะครับผมอยากให้เป็นการคุยกันแบบสบายๆนะครับวันนี้นั่งอยู่ข้างๆผมคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะมองจากระยะไกลหรือใกล้เราก็คิดว่าเขาเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยอ่ะหัวจรดเท้าเขาเพอร์เฟกต์ตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วนะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วผมวันนี้ได้คุยกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าในภาพของความเป็นพิกเจอร์เพอร์เฟกต์ของเขาหลายๆการตัดสินใจของเธอก็สร้างคำถามนะครับแต่หลังจากที่เราเห็นการตัดสินใจนั้นเมื่อเกิดคำถามแล้วเราก็เห็นคำตอบแล้วมันผ่านการพิสูจน์ระยะทางมาแล้วผมว่ามันมีชีวิตที่น่าสนใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่วันนี้เราจะได้คุยกันกับผู้หญิงเก่งคนนี้นะครับคุณตู่ปิยวดีมลินนท์สวัสดีค่ะ
13: สวัสดี
14: ค
13: ุ
14: ณต
13: ู่
14: นะครับนี่เห็นไหมผมจะเรียกผมยังเรียกตู่เฉยๆไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจว่ามันต้องคุณน่ะ
13: นี่ตู่พยายามบอกหลายคนมากเลยว่าเรียกตู่เฉยๆก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำได้
14: ถูกต้องมันเหมือนมันคุณตู่มันไม่สามารถแบบอยู่ดีแบบตู่อย่างเงี้ย
13: อ๋อจริงมันไม่มีใครทำได้
14: จะพยายามเดี๋ยวจะพยายามแต่ก่อนอื่นอ่ะพี่ย้อนกลับมาถามอันนี้เลยดีกว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกับมาวินที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นน่ะเราน่าจะวันใกล้ๆกันวันนั้นน่ะเราจะคุยกับตู่ด้วยเลย
13: ใช
14: ่แบบใกล้ๆกันเลยแต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าบอกว่าตู่ไม่พร้อมจริงตู่ไม่สบายแต่เท่าที่พี่รู้คือไม่ได้สบายเพราะว่าเป็นหวัดไม่ได้ไม่สบายเพราะเป็นไข้ตอนนั้นหมอเขาบอกว่าตู่มี
13: ไม่สบายไม่ได้เกี่ยวกับไม่สบายกายนะคะแต่มันเป็นเรื่องของใจมากกว่าคือตอนนั้นอะเพิ่งจะหยุดให้นม คือตู่ทำใจมาสักพักนึงคือตอนที่ให้ตู่ให้จากเต้าเลยนะคะไม่ใช่แค่ปั๊มแล้วให้คือให้จากเต้าเลย
14: เสมอเลยเหรอไม่เคยปั๊มเลยเหรอ
13: ปั๊มด้วยแต่ว่าทุกวันก็ต้องเข้าเต้าทุกวัน
14: แต่ตอนนี้น้องคือขวบ
13: จะขวบใกล้จะ4เดือน
14: วันนี้ที่คุยเนี่ยขวบ4เดือน
13: ค่ะ
14: วันที่เกิดตอนที่เริ่มพยายามจะหย่านมหยุดนมนั้นประมาณ
13: ขวบหนึ่ง
14: โอเค
13: แล้วก็พยายามคือเราก็พยายามจะถอยแหละอย่างเช่นเข้าเต้าวันละ3ก็ลดอะไรอย่างเงี้ยคือเราคือในใจอ่ะพี่อ่านมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องมีครั้งสุดท้ายที่เขาจะเข้าแล้วเราก็คิดอย่างงี้มันเหมือนพอเราคิดวนอ่ะมันเป็นความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัว
14: เรากลัวโมเมนต์นี้มันจะจากเราไปอ่ะ
13: เราไม่ชอบคําว่าครั้งสุดท้าย
14: ไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามหรออ
13: ืม
14: แต่นี้เราคิดเองนะ
13: คือพยายามบอกตัวเองกันค่ะว่าโอเคเราไม่ได้ทําหน้าที่แม่ตรงนี้ แต่มันยังมีตรงอื่นอีกมากมายที่เราจะต้องพยายามจะคุยกับตัวเองหลายอย่างอาจจะประจวบเหมาะตอนนั้นที่มีแมวที่บ้านตัวนึงตายด้วยจังหวะเดียวกับที่จะต้องเลิกมันเหมือนแบบมันเหมือนมีอะไรพลาดเรา
14: พลาด
13: จากเราไปใช่ใช่ค่ะตอนนั้นคือเป็นหนักเลยกินยาเลยค่ะไปหา
14: อาการที่เราเป็นคืออะไรเราร้องไห้เหรอ
13: เศร้าตลอดเวลาแล้วก็เศร้าจนเกินเหตุเศร้าจนบินเขาตกใจว่าแบบเป็นอะไรขนาดนั้นคือแค่คิดว่าแบบต้องหยุดให้นมทำไม่ได้ไปหาคุณหมอขนาดคุณหมอที่เป็นหมอเด็กอะค่ะที่ไปหาเนี่ยเป็นคุณหมอนมแม่เลยนะคือส่งเสริมให้แบบกินนมแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็จะพยายามจะคุยว่าเอ๊คุณแม่เตรียมตัวถ้าคุณแม่จะเตรียมตัวจะมีน้องอีกคนบอกหมอนะคะเพราะหมอจะต้องแพลนให้ว่าคุณแม่ต้องหยุดให้นมเมื่อไหร่ต้องบอกคุณหมอห้ามพูดเรื่องนี้ค่ะคุณหมอห้ามพูดพอคุณหมอพูดน้ำตาก็จะไหลแล
14: ้
13: ว
14: แม้แต่เรื่องว่าจะมีน้องอีกคนนึง
13: ก็เราต้องหยุด
14: มันก็แทนไม่ได้อย่าง
13: น
14: ี้เลย
13: เพราะว่าเราจะต้องฟื้นฟูร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้
14: คือพูดปุ๊บน้ำตาไหลพล
13: าดน้ำตาไหล
14: นิดนึงย้อนกลับไปหน่อยโดยพื้นฐานเราเป็นคนเซนซิทีฟมากอยู่แล้วป่ะ
13: กับเรื่องครอบครัวใช่กับเรื่องกับเรื่องคือ
14: พ่อแม่พี่เนาะอะไรเง
13: ี้
14: ย
13: ใช่ใช่กับเรื่องครอบครัวเป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็เหมียวมีเนี่ยกว่าจะได้มาก็คือยากมากแล้วความโชคดีคือตอนแรกกระตุ่มไม่ได้คิดเลยพี่หันว่าตุ่มจะให้นมตุ่มก็แค่คิดพูดกับวินโอ้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีนมจริงๆเพราะว่าอายุเยอะก็คือคิดว่าไม่มีนมก็ชงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้นมมันก็พัฒนาแล้วก็เราก็เสริมให้ลูกอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็โชคดีที่มีนมเฉยเลยคือนมตุ่มมาเร็วมากอะคือภายในไม่ถึง24ชั่วโมงคือนมมาแล้วลูกเข้าเต้าดีแล้วเหมียวหมี่ก็เป็นเด็กที่คือกินนมละมุนละม่อมมากขนาดฟันขึ้นแล้วเขาก็จะไม่มีกัดไม่มีอะไรอย่างบางคนผมกัดลูกกัดจนเลือดออกนู่นนี่นะตุ่มไม่มีคือสมูทแล้วเขาก็กินสลับกินข้าวเต้ากินขวดก็ได
14: ้
13: กินขวดเสร็จก็ข้าวเต้าก็ได้มันไม่มีแบบติดเขาก็ไม่ได้ติดเต้าขนาดนั้นเขาก็กินขวดได้แล้วก็ไม่ได้ติดขวดจนเลิกเต้าคือมันง่ายไปหมดมันรู้สึกแบบโอ้ยมันมีความสุขไปหมดทุกอย่างมันง่ายดายและเกินอะไรอย่างเงี้ย
14: สุดท้ายมันเกิดจากอะไรและเราผ่านตรงนี้ไปได้ไงเผื่อบางคนเป็นนะ
13: คือตอนนั้นก็พยายามคุยกับสามีด้วยแหละคุยกับวินด้วยว่าแบบเธอฉันมีคือตู่เป็นคนแชร์ริ่งมากเวลาเรารู้สึกอะไรอยู่จะพูดเลยว่าวินฉันรู้สึกแบบนี
14: ้ซึ่งดีอ่
13: ะฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงแต่ว่าวินอ่ะอาจจะด้วยความว่าเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ได้เรียนทางจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมาเขาก็อาจจะใช้คำที่มันยังไม่ยังเรายังไม่เข้าใจตัวเองอ่ะเสร็จจนบอกวินฉันต้องหาหมออ
14: ๋อเหรออ่ะแต่เราก็รู้ตัวนะ
13: ฮะบอกเลยว่าไม่พี่หันมันเศร้าแบบทำไมมันเศร้าขนาดนี้อะไรเงี้ยหนูบินฉันต้องไปหาหมอ
14: ไม่เราเคยเป็นมาก่อนไหม
13: ไม่ค่ะ
14: ไม่เคยซึมเศร้าไม่เคยอะไร
13: ไม่เคยเป็นเลยแต่หนูรู้สึกว่าเธอฉันต้องหาหมอฉันเศร้าแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอแล้วคุณหมอเขาก็คุยนู่นคุยนี่คุยไปจนเราไปคลิกเองค่ะว่าอ๋อเข้าใจละว่าที่เราเศร้าตอนที่เราจะหยุดให้นมอ่ะเพราะเราอ่ะไปจดจ่อกับแมวเราที่เรารู้สึกว่ามันพลาดไปแล้วพอมันสิ่งนี้มันจะไปจากเราอีกเราก็รู้สึกว่าม
14: ันเอามาบวก
13: ไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจอจุดนั้นปุ๊บมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเข้าใจแล้วว่าจุดที่ทริกเกอร์มันคืออะไรเราก็พยายามพี่จะตอนนั้นก็จะไม่ดูอะไรเกี่ยวกับสัตว์อะไรทั้งสิ้นเป็นคนดูอะไรเกี่ยวกับสัตว์ถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยฉะนั้นก็พยายามพี่จะเขาไปหาคุณหมอเขาบอกก็พยายามเลี่ยงไปก่อนอย่างสมมติว่าตอนนั้นมันมีข่าวน้ำท่วมสิ่งที่ถูกคิดสิ่งแรกเลยนะหมาแมวเขาเป็นยังไงอ่ะฉันต้องช่วยหมาแมว
14: ใจเราไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยฮะ
13: เพราะรู้สึกว่าทุกคน
14: อ
13: ่ะจะมุ่งไปช่วยคนอยู่แล้วช่วยเด็กอยู่แล้วแต่บางทีเราลืมหมาแมวที่เขาช่วยตัวเองแทบจะไม่ได้เลยตัวจะมุ่งไปทางนั้นมากกว่าว่าแบบศูนย์หมาแมวอยู่ไหนศูนย์พักพิงอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
14: สุดท้ายพอเราเริ่มเข้าใจที่สาเหตุเราก็ค่อยๆแกะตัวเองออกมาได
13: ้ค่อยๆแกะตัวเองพอเริ่มเข้าใจตัวเองแต่ว่าก็กินยาควบคู่ด้วยนะคะคุณหมอก็ให้กินยาควบค
14: ู่แล้วตอนนี้
13: โอเคแล้ว
14: โอเค
13: สบายแล้วใช่
14: พี่บอกว่าพี่อันไม่เคยมีใครรู้เลยอ่ะเพราะว่ามันพี่อันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าพี่ยังจำได้เลยว่าโมเมนต์ที่ลูกพี่อ่ะฟันขึ้นซี่แรกพี่น้ำตาไหล
13: เพราะว่าอะไรคะ
14: แล้วพี่เดินเลี่ยงออกไปเลยไม่เคยมีใครเห็นด้วยนะว่าพี่น้ำตาไหลแล้วพี่เดินไปอยู่ในห้องน้ำแล้วพี่ก็ ป็นอะไรอ่ะพี่คุยกับตัวเองว่าเฮ้ยแกเป็นไรวะพอพี่รู้สึกว่าไม่มีเด็กคนนั้นที่ไม่มีฟันแล้วจากนี
13: ้
14: อยู่ดีๆมันก
13: ็พุ่งไปแล้ว
14: แล้วพออยู่ดีๆมันไปเกิดเรื่องสตอรี่นี้สมองมันดันคิดไปปุ๊บแล้วมันเป็นประโยคนี้เรียกขึ้นมาปุ๊บจะไม่มีเด็กคนนั้นที่ยิ้มแล้วมีแต่เหงือกแล้วไม่มีฟันที่น่ารักในโลกใบนี้อีกแล้วเขาได้ move on ไปแล้ว for good เข้าใจอ่ะสายน้ำไม่ไหลกลับมันโชคเลยอ่ะพี่แบบปึ้งแล้วพี่เดินไปเลยพี่ก็เนี่ยพี่ว่าบางครั้งนะมันอยู่ที่ประโยคไหนมันลอยขึ้นมาในหัวเนาะแล้วมันดันใจมันดันไปจับ
13: มันโดนอ่ะมันไปโดน
14: แต่พี่จบนะหลังจากนั้นพี่ก็มีฟันก็น่ารักดีนี่หว่าอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเรียงแบบยังจำโมเมนต์ของตัวเองนั้นได้เลยว่าแล้วถ้าเดินออกไปแล้วอธิบายทุกคนต้องงงพี่ว่าเป็นไรอ่ะอย่างเง
13: ี้ยโอ้ด้วยความเป็นแม่เข้าใจเลยพี่หันคือเขาโตขึ้นแล้วจริงๆทุกวันนี้มองเหมียวหมีเนี่ยรู้สึกว่าแบบโตเร็วมากอ่ะ
14: แล้วโดยเฉพาะการได้มาซึ่งเขาเป็นเรื่องที่ยากมาก
13: ใช่ค่ะหนูใช้เวลาประมาณ4ปีทั้งที่แบบท้อแล้วไม่เอาละเอาใหม
14: ่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกของการแต่งงานอยู่เลยไหมฮะว่าจะต้องมีหรือตอนแรกแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ป่ะ
13: ตอนแรกตอนแต่งงานเลยคือจะมีจะมีเลยมีแน่ๆแล้วพอเริ่มขบวนการอะไรไปแล้วมันยากก็มานั่งคุยกับวินว่าแบบหรือว่าไม่มีก็มีความสุขนะเพราะว่าขบวนการเวลาทำอ่ะพี่หันพอมันไม่ได้อ่ะมันเฟลแล้วมันก็ต้องจับมือกันประมาณนึงเคยคุยกับวินบอกว่าวินถ้าหุ่นยังไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเนาะเราจะโอเคแต่พอผลมันออกมาปุ๊บ
14: มันไม่ได้โอเคใจมันไม่โอเคหรอก
13: ใจมันไม่โอเคอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะไม่มีก็ได้แต่พอวันนึงอ่ะตู่ก็มานั่งคิดนั่งถามวินบอกวินฉันถามเธอจริงอ่ะถ้าวันนึงฉันไม่อยู่เธออยู่ได้ปะแล้ววินบอกมันอยู่ไม่ได้แล้วบอกฉันก็เหมือนกันอ่ะฉันก็อยู่ไม่ได้อ่ะเรามีลูกไหมเพราะว่าบอกหลายๆคนเลยพี่หันว่าตัวมีลูกเพราะความเห็นแก่ตัวล้วนๆเพราะว่า
14: เนี่ยเพราะว่าเชื่อไหมถ้าตู่ไม่พูดว่าคำนี้ต้องมีคนกำลังคิดถึงคำน
13: ี้จริงเหรอ
14: ต้องมีคนกำลังอาจจะนึกในคือเขาไม่ได้ต่อว่านะแต่มันอาจจะเป็นเหมือนกับแบบมีลูกเพราะมีเหตุผลแห่งการมีเพื่อตัวเราอ่ะ
13: ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่เพื่ออีกคนนึงทุกวันนี้ก็จะคุยกับวินว่าแบบเธอถ้าเกิดฉันไม่อยู่อ่ะเธอต้องอยู่กับเธอต้องดูลูกแทนฉันนะอะไรอย่างเงี้ย
14: แต่ในความเป็นจริงอีกเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่ามองโลกในแง่ร้ายนะมันก็ไม่มีอะไรการันตีนะว่าเขาจะอยู่กับเรา
13: ใช่อัน
14: นี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ควรคาดหวังด้วยว่าเขาต้อง
13: ทุกวันนี้พยายามใช้เวลากับเขาทุกนาทีแบบเต็มที่ค่ะเพราะรู้ว่าวันนึงอ่ะเขาต้องมีชีวิตของเขาเองแล้วเราก็จะกลับไปมีชีวิตในเวอร์ชันของเรา
14: อ
13: ีกในอีกวัยนึงเหมือนกัน
14: ในที่สุดก็ได้เข้ามา
13: ได้เข้ามา
14: จากการฝ่าฟันอย่างหนักหน่วงที่ครั้ง
13: 4ปีกับอีก49ครั้ง
14: อีกเรื่องนึงวันนั้นถามมาวินไปแล้วเรื่องของนามสกุล
13: ค่ะ
14: มันก็จะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่ามารีนนท์เป็นนามสกุลที่สำคัญของประเทศยิ่งใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะถ้าพูดกันแบบนั้นนะจนถึงขนาดที่ตัววินเองเขาก็บอกว่าอยากให้เหมียวหมี่ใช้นามสกุล
13: ให้เขาพูดตลอดเขาพูดตลอดว่าแบบให้ใช้นามสกุลเธอดีไหมเหมือนถึงว่าเขาก็มองถึงลูกว่าแบบลูกอาจจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยในสังค
14: ม
13: ของเขาอะไรอย่างเงี้ย
14: ในที่สุดมันก็จบตรงคือถามไปแล้วไงเขาก็ตอบว่าอ่ะก็ตู่บอกว่าไม่ได้แต่ในมุมของเราอะไรนะวันนั้นเราถึงรู้สึกว่าไม่ได้ต้อง
13: คือตู่ว่าถ้าเกิดตามหลักวัฒนธรรมไทยด้วยตู่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมดา normal ที่มันต้องใช้นามสกุลพ่อคือตู่เป็นคนไม่ค่อยฝืนอย่างเหมือนถ้าตู่ถ้าได้ถ้าย้อนไปอ่ะมันจะมีแบบตอนที่ตู่สมัยก่อนตู่เรียนเมืองนอกใช่ไหมคะพอเรียนเสร็จมันจะมีแบบพี่น้องคนอื่นที่แบบไม่ยอมกลับอยากอยู่ต่อแต่ของตู่จะเป็นแบบในเมื่อเราต้องกลับเราก็กลับเราจะไปฝืนทำไมในเมื่อไม่กลับวันนี้พรุ่งนี้เราก็ต้องกลับก็กลับไม่ต้องไปฝืนให้มันชีวิตมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมไทยเป็นขนบธรรมเนียมเนาะมาเนิ่นนานแล้วก็รู้สึกว่าการให้ใช้นามสกุลของวินอ่ะมันก็ไม่ได้ดูยิ่งไม่ได้ดูเล็ก
14: เล็กหรือปัญหาอะไรนี่หว่า
13: ไม่เห็นมันจะอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตู่แค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเหตุผลที่ตู่คิดเสมอมาเลยว่าด้วยความที่ตู่อาจจะต้นทุนดีกว่าคนอื่นเนาะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตระกูลเขาด้อยกว่าเราดังนั้นตู่ไม่ได้มองว่ามันเป็นมารินนหรือเป็นทวีผลเลยอะค่ะตู่แค่รู้สึกว่าแบบให้ลูกได้ใช้ให้ลูกได้ภูมิใจในทั้งพ่อและแม่ใน ตามขนบธรรมเนียมที่มันเป็นแค่นั้นเลยง่ายๆเลยตู่ไม่อยากอะไรซับซ้อนเลยอ่ะพี่หัน
14: ย้อนกลับไปการนี่พี่กระโดดไปการเกิดเลยนะการเกิดขึ้นมาท่ามกลางตระกูลที่ใหญ่มากใหญ่ในทุกๆด้านด้วยนะรวมถึงสมาชิกด้วย
13: เยอะมากเป็น
14: พ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเยอะมากพี่ก็ตระกูลใหญ่เหมือนกันตระกูลใหญ่ของผมคือจำนวนนะหมายถึงแบบนั้นเราเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกรับรู้เลยไหมว่าโหนี่มันเป็นเรื่องใหญ่วะ
13: มันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะเนี่ยไม่ว่าเราจะแบบสมมติว่าวันนี้เราตอนเด็กๆก็จะมีการเปลี่ยนโรงเรียนแต่วันที่เราเดินเข้าไปในโรงเรียนอ่ะมันจะไม่ใช่ว่าแบบเป็นเด็กหญิง A เด็กหญิง B อ่ะทุกคนจะรู้แล้วว่าคนนี้มาแล้ว
14: เรารับรู้ถึงการมาถ
13: ึ
14: งของตัวเอง
13: แต่ว่าการมาของเรามันก็อาจจะแปลกๆด้วยอย่างเช่นเข้าตอนป .6 แล้วทุกคนก็จะแบบ
14: มัน
13: มายังไงเข้าป .6อะไรอย่างเงี้ยมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะเพ่งเล็งอยู่แล้วแล้วก็หรือบางทีแบบย้ายแบบพอม.1ย้ายโรงเรียนอย่างเงี้ยคนก็จะเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้
14: ล่วงหน้า
13: ครูก็จะรู้มันไอตัวมารินนท์ที่มันมาสําคัญอ่ะมันมาสําคัญเอาตอนที่เข้ามัธยมมากกว่าเพราะตอนเด็กอ่ะเหมือนคนก็ไม่ได้สนใจมากแต่พอมัธยมมันจะเป็นเพื่อนที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วตุ๊ดมัธยมของตุ๊ดเป็นมัธยมที่ทรมานมากเนี่ย
14: ทำไมอ่ะ
13: ทรมานแบบไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่อยากไปโรงเรียนเลยแบบ
14: เพราะ
13: เราถูกเพื่อนบูลลี่ไม่น่าเชื่อมั้ยคะ
14: นั่นน่ะสิ
13: เออ
14: ทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็ถูกคนเพ่งเล็งตอนนี้ก็ถูกเพื่อนบูลลี่
13: คือตอนพอเราเป็นมารินนท์อ่ะพี่หันคนจะคาดหวังว่าชีวิตเราจะต้องเพอร์เฟคเราจะต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยชีวิตตอนเด็กเราต้องสวยงามแล้วตอนนั้นน่ะเราก็มีความคิดว่าเราต้องเป็นอย่างนั้น
14: เรารู้มั้ยเราถามตรงๆเรารู้มั้ยว่าเราแบบอ่ะพูดเลยนะเราแบบมาจากครอบครัวที่รวยมาจากครอบครัวมันก็เพอร์เฟคอ่ะฉันมาฉันมีพี่เลี้ยงฉันมีรถมาส่งถึงที่ทุกอย่าง
13: โหพี่อ่านตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่บ้านให้ของขวัญอ่ะไม่ได้ให้เป็นกล่องให้ลังจริงๆให้เป็นลังก็คือจะตั้งเป็นลังแล้วเปิดแล้วก็จะมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะโอ้ยเต็มไปหมดให้เป็นลังค่ะให้เป็นลังแต่กว่าจะได้ลังนั้นมาเราก็ต้องมีคนเดินไปบอกว่าวันนี้มันเกิดเรานะ
14: เอาหร
13: อเราไม่ได้แบบเนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบบางทีเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร
14: ที่พูดแปลว่าเขาลืมหรอ
13: เออไม่รู้เขาลืมหรือเขาไม่ได้เออแต่ว่าเราต้องบอก
14: อ่
13: ะเราต้องบอกเราจะต้องบอกแต่เพื่อนก็จะสุขโหของเล่นเธอเยอะแบบของขวัญเธอเยอะเธอได้อะไรแต่มันคือเราจะต้องเดินไปบอก
14: เราเพียบพร้อมแต่เรารู้สึกเคว้งคว้างหรือเปล่า
13: บางทีมันก็เป็นอารมณ์อย่างนั้นตอนนั้นที่บ้านแบบคุณพ่อก็ทำงานเยอะด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าแต่เรื่องพวกนี้เราถ้าตอนเด็กๆไม่กล้าพูดเลยนะเรื่องพวกนี้แบบเราบอกใครไม่ได้เพราะทุกคนมองว่าเราเพอร์เฟคเราพูดสิ่งนี
14: ้
13: ไม่ได
14: ้คือจริงๆนะวันนี้ที่เราพูดเราก็ยังไม่ได้มาบอกว่ามันไม่เพอร์เฟคนะฮะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แต่ละคนรู้สึกได้ไม่เหมือนกันพี่น้องเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราก็ได้แต่ณตอนนั้น
13: เหมือนเวลาคนคิดอ่ะพี่ถามว่าวิมีคนขับรถมารับมีพี่เลี้ยงมารับแต่บางทีเราอยากให้พ่อแม่มารับหรือเปล่าใช่ไหมแต่คนอื่นมองว่าแบบดูแบบสวยงามอ่ะแต่ความอาจจะความต้องการในตอนนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกัน
14: แต่ว่าเราถ้าถามว่าเราเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเหมือนมันน่าจะอุ่นได้กว่านี้เราไม่ได้เบลมใครนะเราโตพอที่เราจะเข้าใจได้ว่าไม่ได้เบลมใครนะเช่นพี่นับครั้งได้เลยที่พ่อแม่พี่ไปรับพี่ที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าเขาทำงานอย่างมหาศาลเหมือนกันแต่พี่ไม่รู้สึกว่ะเพราะซึ่งก็ไม่ผิดที่พี่รู้สึกหรือตู่รู้สึกพี่ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยแต่พี่มีคุณพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่แบบ
13: เหมือนแทนได
14: ้ในความรู้สึกของเรา
13: ตอนนั้น
14: แล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าหาคนนี้มาแทนเลยรักคนนี้ไม่รักแม่ไม่รู้สึกด้วยนะแต่รู้สึกว่าก็เป็นอุ่น
13: ๆแต่ตู่คุยกับพี่อ่านนึกอะไรออกอย่างนึงไหมตอนเด็กที่ตู่ไม่ชอบโชว์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีใครมาดูนึกออกไห
14: ม
13: แต่ว่าเขาจะส่งกล้องมาถ่ายนะคะเพราะเราเป็นช่องสามเนาะ ครูจะชอบเลยส่งกล้องมาโอ้ยแบบทีมงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
14: แต่ตัวเขามาไม่ได้
13: เขาจะดูเทป
14: เพราะเขาติดธุระจริงๆ
13: เขาจะดูเทปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบเราถึงเราไม่อยากแสดงเพราะเราไม่รู้เราแสดงให้ใครดูตอนนั้น
14: อะแต่พี่จะพูดในอีกด้านคำๆนะ
13: แต่เพื่อนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยเธอมีกล้องมาถ่ายเฮ้ยเธอมี
14: เลิศ
13: เลิศอะไรอย่างเงี้ย
14: เขามองอีกด้านนึงก็จริงนะคนก็เห็นอีกด้านน
13: ึ
14: งแต่ของพี่สมมติว่าพี่ต้องแสดงอะพ่อแม่มาดูไม่ยอมขึ้นเวทีนะอายเห็นไหมล่ะคนเราอยู่ที่เราโฟกัสที่ไหน
13: ใช่ใช่ใช
14: ่พี่แบบเหมือนสมมติถ้าพี่จะร้องเพลงอ่ะห้ามนะคุณพ่อคุณแม่อย่ามานะซึ่งพอมองย้อนกลับไปตอนนี้ถ้าลูกพี่อ่ะเป็นแบบนี้พี่จะแอบน้อยใจนะแต่พี่ไม่ได้เงื่อนออกอ่ะสมมติเหมียวมีงานแล้วบอกว่าแม่อย่ามาดูนะเราก็จะแบบทำไมล่ะลูกก็เป็นอีกด้านนึงนะตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อสักครู่บอกว่าเราถูกบูลลี่เพราะ
13: ความคือพอเราไม่ตุ่มไม่แน่ใจนะคะว่าพอเราดูเหมือนเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างอะมันเหมือนเราก็เลยจะโดนลองของหรือเปล่าไม่แน่ใจตุ่มจะโดนประมาณว่าเอาตุ่มเล่าเรื่องดีกว่าตุ่มไม่น่าจะไม่ตุ่มจะสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงเช่นสมมติว่าหรือว่าด้วยนิสัยตัวเองด้วยสมมติว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ยจะไปกินข้าวมันจะมีหัวหน้ากลุ่มสมัยก่อนกลุ่มผู้หญิงเนาะก็จะแบบฉันอยากกินเบอร์เกอร์ทุกคนก็ต้องไปกินเบอร์เกอร์แล้วอินนี่ก็จะแบบทำไมอ่ะ ฉันกินก๋วยเตี๋ยวได้มะฉันกินก๋วยเตี๋ยวได้มะแต่ว่าเราก็ไปซื้อแล้วก็มานั่งด้วยกันไงทุกคนก็จะมองเราแบบแปลก
14: ว่า
13: แบบแล้วทำไมแกไม่กินเบอร์เกอร์ง่ายๆบางทีแบบก็ฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จะโดนแบบพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับอีกวันนึงเขาก็จะเดินกินข้าวกันเลยแล้วเราก็เหมือนนั่งรอว่าแบบอ่ะเดี๋ยวคงเขาคงไปเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นมั้ง
14: ก็ทิ้งเราเลย
13: ทิ้งเลยทิ้งเราเลยแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวอีกวันนึงก็จะมาดีอีกวันนึงก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหัวชีวิตมัธยมที่แบบคือถ้าเกิดสมมติใครไปย้อนดูอย่างเพื่อนหลายๆคนตอนนี้ยังไม่น่ารู้เลยมั้งเพื่อนมัธยมที่แบบทำไมเราไม่เคยไปงานเลี้ยงรุ่นเลย
14: อ๋อ
13: เพราะว่าเราน
14: ี่คือโตมั้ยเป็นถึงม.ปลายเลยเหรอ
13: เป็นถึงม.ปลายเลยค่ะ
14: โอ้
13: ทุกวันนี้ยังแบบยังรู้สึกเสียใจเลยตอนแรกที่บ้านก็ถามเหมือนกันว่าแบบจบม.3แล้วจะย้ายมั้ยเพราะตอนนั้นเรียนสาธิตปทุมวันแล้วปกติอ่ะโดยสเต็ปมันจะเป็นแบบม.4จะต้องไปเตรียมแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่ย้ายอ่ะไม่อยากย้ายขี้เกียจสอบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ต่อตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าแบบคิดผิดชิบเป๋งเลยไม่น่าเลยเพราะว่าม.4 ม.5 ม.6 เป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากแล้วก็จะเจอแบบเนี้ยตลอดอาจจะด้วยตัวยอมรับว่าอาจจะเป็นด้วยนิสัยเราที่แบบบางทีเราก็โอนอ่อนผ่อนตามเพื่อนบ้างก็ได้เราก็ไม่
14: แบบในด้านนึงเมื่อสักครู่อ่ะตอนต้นรายการที่เราคุยกันมาตู่บอกว่าเราเป็นคนตามหมายความว่าไม่ถ้าต้องกลับก็กลับถ้าต้องทําก็ทํา
13: เพราะวันนี้อันนี้ดูจะเชื่อมเต็มที่จะบอกว่าอาจจะเพราะที่บ้านเราต้องเป็นแบบนั้นพอมาอยู่ที่โรงเรียนน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นบ้าง
14: และอย่างมีเจตนาป่ะหมายความว่าตอนคือมองย้อนกลับไปอ่ะนะเหมือนเรามองตัวเองด้วยกันนะพาพี่ไปเที่ยวในอดีตอย่างเงี้ยตอนม.4 ม.5 ม.6เรามองย้อนกลับไปเราก็หน้าหมันไส้ป่ะล่ะ
13: คือณวันนี้พอมาโตมามองกลับไปอ่ะมันเหมือนเราเป็นคนไม่แคร์
14: เชิดๆมา
13: เหมือนเป็นคนไม่แคร์เหมือนด้วยความแบบลักษณะเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วเธอเป็นมารีนนด้วยมันยิ่งบวกความ
14: เราเคยไหมเคยที่แบบเดินไปด้วยณวันนี้พูดได้ว่าไม่ได้มีเจตนาด้วยความของวัยของแต่เดินเข้าไปแล้วแบบมีสิ่งนี้อยู่ในใจว่าฉันมารีนนด้วยอ่ะเคยปะ
13: ไม่เลยไม่เลย
14: เชิดไหม
13: เคย
14: เคยเชิดไหมแบบแกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นเคยมีอะไรแบบนี้อยู่ใน
13: ไม่
14: เคยเผลอมีไหมเหมือนช่วงแบบดาราดังแล้วเผลอลอยอ่ะ
13: คือจริงๆตัวอย่างสลัดมันออกด้วยซ้ำเนี่ยคือด้วยสเต็ปของเราอะอย่างที่บอกว่าพอเรียนตรงนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็จะมองว่าแบบเข้าทุมวันเข้าเตรียมแล้วก็ต้องเข้าจุฬา
14: แพทเทิร์น
13: แพทเทิร์น
14: พี่เนี่ยแพทเทิร์นเลย
13: ต้องเข้าจุฬาตอนนั้นอะตู่แบบไม่เลือกเลยไม่เข้าตู่ถึงตู่เรียนวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์
14: ตั้งใจไปธรรมศาสตร์เลย
13: ตั้งใจไปธรรมศาสตร์เลย
14: เหตุผลตั้งใจอยากให้คนอยากไม่แพทเทิร์นมั้ย
13: เอออยากไม่แพทเทิร์นอยากจะเปลี่ยนสังคมอยากจะแบบเพราะด้วยเด็กสาธิตพุทธวงศ์ก็จะเข้าจุฬาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนที่แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีความคือตัวเหมือนจะตามระเบียบแต่ก็มีความขบถเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่บ้านทุกคนเรียนจุฬาหมดเลยรุ่นในรุ่นพี่น้องรุ่นญาติเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเราเข้านิเทศจุฬาเราก็จะไปเจอพี่น้องญาติแล้วก็ครูที่รู้เราอยากไปอยู่ในที่ที่แบบไม่ต้องมีสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยเลย
14: ไม่ได้เกลียดมันนะแต่แค่อยากเปลี่ยน
13: อยากเปลี่ยนอยากลองไปอยู่ที่อื่นแล้วว่าแล้วตอนนั้นน่ะก็ตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคือเมื่อก่อนเป็นคนแบบร้องไห้ง่ายอะไรง่ายอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าธรรมศาสตร์จะเป็นที่ทดสอบเราเลยเพราะธรรมศาสตร์อ่ะจะเป็นเท่าที่เรารู้ตอนนั้นนะคะก็เหมือนแบบจะมีคนที่หลากหลายกว่าเรามากมายเออสังคมมันจะกว้างขึ้นเหมือนตอนที่ตู่เข้าธรรมศาสตร์แรกๆอ่ะแล้วเพื่อนมานั่งหารเงินกันแบบ25บาท10บาท20บาทนั่งหารกันคนละ5บาทแล้วตู่จะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรแกเอาไปเถอะแล้วเพื่อนหันมาตอบบอกว่า5บาทอ่ะฉันขึ้นรถเมล์ได้นะเฮ้ยเราไม่เคยคิดเราไม่ได้ดูถูกเขานะพี่อ่านแต่ว่าเราลืมเราลืมคิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็เลยลองก้าวออกจากเซฟโซนตัวเองนั่นแหละ
14: แล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นไงบ้าง
13: โอ้แฮปปี้มาก
14: ไม่ได้รู้สึกว่ากูมาทำไมวะไม่มี
13: แต่เราเปลี่ยนตัวเองด้วยค่ะจากคนที่แบบไม่คุยไม่คือตู่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันเรียกว่าอะไรพี่อ่านตอนที่ตู่ไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์อ่ะมีเพื่อนคนนึงที่จากสาธิตปทุมวันอ่ะไปเข้าวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันด้วยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องเล่าแหละว่าแบบไอ้ตู่ที่โรงเรียนตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนคนอื่นอะแต่เราไม่เคยพูดเลยเราไม่ได้บอกเราเป็นคนดีนะแต่เราอยากจะจบมันแล้วเราก็จะจบอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็มาถามว่าแบบเนี่ยแกไอ้เนี่ยมันมาเล่าให้ฉันฟังว่าแบบแกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงหรือเปล่าเราบอกว่าเราจะไม่พูดให้แกเลือกที่จะเชื่อหรือแกดูเราวันเนี้ยว่าเราเป็นงั้นเปล่าเพราะงั้นมันไม่จบเหมือนจนสุดท้ายเพื่อนคนนั้นน่ะเดินมาขอโทษเราด้วยซ้ําว่าแบบเออขอโทษที่พูดถึงแกแบบนั้นแล้วทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปซะอย่างนั้นเพราะตอนนั้นเราตั้งใจว่าแบบเราจะจบก็คือจบเราจะเริ่มใหม่ตรงนี
14: ้
13: แล้วใครที่เลือกที่จะเชื่อเราเป็นอย่างงี้ก็ลองดูอ่ะ
14: อาจจะด้วยนะส่วนนึงนะจากภายนอกสมมติอย่างเงี้ยแค่บอกว่านี่เดินมาปุ๊บยังไม่ต้องรู้ว่าใครก็ได้อ่ะนั่งเฉยๆก่อน
13: หน้านิ่งๆสมมุติหน้านิ่ง
14: ใช่นั่งเฉยๆหน้าเราก็ดูแบบ
13: ไม่เฟรนลี่เอาซะเลย
14: ใช่คือนี่คือเหมือนต่อว่าเลยนะแต่เปล่านะทำไมว่าเวลาหน้านิ่งของเราล่ะมันนิ่งมาก
13: จะเป็นงั้นจริง
14: บางหน้านิ่งบางคนมันยิ้มหน้านิ่งเรามันเชิดน่ะคิดว่าส่วนหนึ่งไหมที่เราดูพี่ตอนแรกนะเจออ่ะพี่ไม่กล้าคุยกับตู่เลย
13: อันนี้ตัวย้อนกลับไปในเรื่องครอบครัวครอบครัวตัวเป็นครอบครัวที่ไม่แสดงออกในการโอบกอดหรือการบอกรักบางที
14: ทั้งหมดเลยทั้งพวงเลยเหร
13: อในครอบครัวของตัวดังนั้นนะบางทีเราแสดงออกกับความรักเพื่อนหรือแคร์เพื่อนไม่เป็นหรือการทัชชิ่งการแตะกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ชินเราก็เลยอาจจะเป็นคนดูไม่เฟรนลี่ด้วย
14: แต่ในความที่ดูไม่เฟรนลี่ดูเชิดดูเหมือนเชิดดูเหมือนหยิ่งปรากฏว่ามาวินดันกล้าฝ่าด่าน
13: นั่นแหละสิพี่อ่าน
14: เอาจริงๆก็ต้องบอกว่านี่ brave heart นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยดีกว่าสำหรับบางคนแค่จะคุยยังไม่กล้าคุยเลยว่าเฮ้ยยังไงวะแต่นี่ไม่ใช่แค่คุยนะนี่ฝ่าด่านเข้ามาแล้วจีบด้วยอ่ะใจกล้ามากแต่ก็คุมนะเว้ยเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยนิดนึงว่าเขาเข้ามายังไงตอนนั้นและความรู้สึกของเราอะรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงวะอ่ะเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมากับ Club Inspire Day นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับกับอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมือแป๊บเดียวกับ Club Inspire Day ครับ
15: Club Inspire Day Club Inspire Day
16: Club
15: Inspire Day
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
14: ถ้าพูดถึงคำว่าญี่ปุ่นนะครับผมว่าอีกคำที่เรานึกถึงและตามมาคู่กันเลยก็คือคำว่าคุณภาพครับวันนี้ครับผมมีสินค้ามาแนะนำนะครับจากผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อครับอาหารสุนัขที่เม็ดกรอบหอมอูมามิแล้วก็เป็นแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องหมาตัวไหนก็ต้องหลงรักเพราะว่ามันมาพร้อมกับนวัตกรรมครับที่ทำให้เม็ดกรอบเคี้ยวง่ายแล้วก็มีพรีและโปรไบโอติกครับที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างดีขึ้นฉี่ก็ไม่เหม็นนะครับและแถมน้องหมาของเราก็จะได้แข็งแรงทั้งกระดูกและฟันครับและที่สำคัญครับช่วยให้น้องหมาเนี่ยไร้คราบน้ำตาด้วยนะครับใครอยากให้น้องหมาของเรานะครับได้กินมื้ออร่อยอร่อยแล้วก็รับรู้ถึงความใส่ใจจากเราสามารถหาซื้ออาหารสุนัขวีตะวันแบบนี้ได้เลยที่ร้านอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับที่ Shopee Lazada พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ SPM Pet Food Official นอกเหนือจากนั้นครับคุณตามไปดูรายละเอียดสินค้ารวมถึงคอนเทนต์น่ารักน่ารักของน้องหมา

0: ปุ่นกลับมาอีกด้วยกันกับ Club Inspire Day นะครับวันนี้อยู่กับคุณตู่นะครับเราคุยกันไปเรื่องตั้งแต่เด็กโตมาเรื่อยๆปกติแล้วเวลาคุยกับตู่ทีไรก็จะมีมาวินมานั่งอยู่ด้วยว
1: ัน
0: นี้พอไม่มีก็ดี1คือจะได้นินทาเขาได้2คือจะได้ถามบางเรื่องได้แบบคล่องๆตัวหน่อยก่อนหน้าที่จะเจอกับมาวินเรามีแฟนไหมเรา
1: โอ้ตู่มีแฟนมาตลอดเลยค่ะ
0: แสดงว่าเป็นคนชอบอยู่ในความรักหรือว่าขาดหรือไม่ใช่ขาดเอาใหม่พี่อ่านถามผิดอยากมีแฟน
1: ไม่ค่ะมันจะเป็นแบบว่าสมมติว่าเรามีแฟนปุ๊บพอเลิกคนนี้ก็มีคนเข้ามาจีบต่อเลยก็มีคนคุยกับมีแฟนพอเลิกปุ๊บเหมือนตอนก่อนที่วินจะเข้ามาจีบอ่ะก็เพิ่งเลิกกับแฟนได้2วันใช่แล้ววินก็เข้ามาเลยมันเหมือนเราได้เจอเดี๋ยวก็เจอ
0: แล้วโดยส่วนตัวเราเป็นเรามีมุมมองกับความรักยังไงตัวเราเองอย่างเช่นเป็นคนคลั่งรักบ้ารักเป็นคนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากหรือเป็นคน
1: ต้องการเวลาจากแฟนมากๆอย่างที่บอกว่าเราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีเวลาให้กันน้อยด
0: ัง
1: นั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแฟนต้องมีเวลาให้เราเราอยากหาคนที่รับฟังในสิ่งที่เราพูดเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องเล็กอะไรแบบอยากหาคนฟังที่เราจะปรึกษาอะไรได้พูดอะไรได้อะไร
0: ครอบครัวเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนว่าต้องมีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และต้องไม่แบบนั้นต้องไม่อย่างนี้ด้วย
1: ที่บ้านคือคำเด็ดขาดเลยค่ะไม่ให้มีแฟน
0: ไม่ให้เลยหรอ
1: ไม่ให้เลย
0: ไม่ใช่บอกว่ามีแฟนแต่ต้องเป็นแบบนี
1: ้ไม่มีต้องไม่มีให้จบปริญญาโทก่อนค่อยมี
0: โทเลยเหรอ
1: โทเลย
0: เราจะเจอก็ตอนตีกับโทนี่แหละ
1: ไม่ให้เลยโอ้โหแล้วสมัยก่อนยังเรายังไม่มีมือถือใช่ไหมคะเป็นโทรศัพท์บ้าน
0: อ
1: ะโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าแบบมันต้องนัดเวลาในการโทรใช้ไอ้แพ็กลิงก์
0: อ
1: ะ
0: เพจเจอร์
1: อะเพื่อจะนัดกันว่าแบบจะโทรมาเวลานี้แล้วต้องรับให้มันทันเพราะโทรศัพท์ที่บ้านอะเวลาโทรเข้ามาจะดังทั้งบ้าน
0: อินเตอร์คอมมันอินเตอร์คอม
1: ใช่แล้วก็แบบถ้าวันไหนที่แบบมีคนรับก่อนแล้วเรารู้เนี่ยเป็นฝ่ายของเราเนี่ยคือใจเต้นตึกเลยนะ
0: เขาไม่ให้คุยเหรอ
1: ไม่ให้คุยไม่ให้มีแฟนไม่ให้อะไร
0: เขาก็ต้องรู้แหละว่าเรามี
1: หรือว่าเขารู้แต่เขาทำเป็นไม่รู
0: ้
1: เหมือนตอนของวินเนี่ยก็คือ8ปีแรกก็คือไม
0: ่8ปี
1: ใช่8ปีคือไม่ที่บ้านไม่พูดถึงเขาเลยอ่ะเหมือนเขาไม่มีตัวตนแต่หรือว่าเขารู้ว่าเราคบกันแต่ว่าไม่พูดถึงไม่ได้ชวนไปไหนไม่ได้อะไร
0: เรามีสเปคไหมว่าหรือแค่เรารู้สึกว่าเขารักเราเขาฟังเรา
1: แต่เอาอันดับแรกอะเวลาเราเห็น first impression เนาะมันก็ทรงเขาตีแหละสเปคแบบพื้นฐานเบสิกอะไรประมาณนี้ก็คือจะไม่ได้ชอบคนแบบฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ทางเราจะไปทางแบบเนี่ยล่าสุดที่มาคอนเสิร์ตเมืองไทย F4 เนี่ยชอบบิ๊กชอบใส่ใจชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นสไตล์แนวนั้นที่บ้านก็จะแบบ8ปีแรกก็นิ่งๆเลยนิ่งไม่มีการถามถึงเหมือนไม่มีการพูดถึงไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: ก่อนจะไปถึงตอนเป็นแฟนแล้วที่บ้านไม่ถามถึงก่อนดีกว่าว่าเรากับเขาคือคุณมาวินเนี
1: ่ยไม่เคยเจอกันเลย
0: แต่รู้จักต่างเขารู้จักเราอยู่แล้วล่ะเพราะเขาก็เล่นละครนะ
1: รู้จักเขาในแง่ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่อง3
0: แต่ก็คือรู้จักว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้นึกออก
1: แต่ไม่เคยคุยแต่รู้ว่าอ๋อคนนี้ชื่อมาวินเล่นละครของพี่นกชายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แค่นั้นแล้วตอนนั้นน่ะตู่เพิ่งเข้ามาเป็นผู้จัดใหม
0: ่
1: ๆก็เหมือนแบบเราก็ต้องรู้จักนักแสดงไว้เยอะๆอ่ะเพราะว่าเราก็อาจจะต้องได้ร่วมงานกันแค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าสายเขาอะมันเป็นสายบู๊ละครเรามันเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องบู๊นี่เราแบบไม่ได้เลยแต่เขาเป็นนักแสดงสายบู๊สมัยก่อน
0: อ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาเคยร่วมงานกับเราผ่านการที่เราเป็นผู้จัดก็ไม่ใช่อีก
1: ไม่ใช่อีกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะก็คือเจอกันในงานครอบครูเขามาเป็นตัวแทนพี่นกชายนั่นแหละก็เจอกันวันนั้น
0: แล้วแรกเปรี้ยวแฉลบเข้ามาเลยเหรอ
1: เอาแรกอะคือเขาอะเข้ามาถามว่าดัดฟันเสร็จแล้วเหรอครับเราก็เฮ้ยทำไมรู้ว่าเราเพิ่ง
0: อยู่ดีๆก็นี่คือประโยคแรกที่คุยกันเหรอ
1: ใช่แล้วก็เพิ่งรู้แล้วเราเพิ่งดัดเสร็จจริงๆก็เลยงง ก็เลยแบบอ้าวคุยกันอ้าวรู้ว่าอ้าวทำฟันที่เดียวกันอ๋อเราไม่เคยเห็นเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตูเสียดายมากเลยพี่อ่านโมเมนต์นั้นอะโมเมนต์ที่เขาเคยเล่าให้ทุกรายการฟังว่าเขาเดินสวนเราบนบันไดนั้น

0: ที่ร้านหมอฟันเหรอ
1: ใช่แต่ตุ่มไม่มีเมมโมรี่ตรงนั้นเลยคือตุ่มไม่เห็นเขาเลยอะ
0: เสียดายโมเมนต์ที่เราดันจำไม่ได้
1: ไม่มี
0: โมเมนต์นั้นเลยในชีวิต
1: ด้วยเนี่ยดูเป็นคนอย่างเงี้ยเดินไปไม่มองใครไม่สนใครแบบบุคลิกมันเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ะเออ
0: วันนั้นที่เขาทักเข้ามาเราแวบเลยไหมว่าอ่ะจีบกูแน่แล้วมึง
1: ไม่
0: ตอนจบแล้วนะ
1: ตอนแรกอะที่ตู่เข้าไปหาเขาอะเพราะว่าตู่อะหาคนเล่นละครแล้วพอตอนนั้นเสร็จปุ๊บเขาแบบเราก็ถ่ายรูปกันถ่ายรูปคู่กันมันก็ถ่ายกับดาราเยอะแยะเลยเออแล้วก็เอามาโพสต์นี่นู่นอะไรเงี้ย
0: ไม่มีอะไรเลยถูกป่ะ
1: ใน
0: หัวสมองละ
1: ไม่มี
0: ถ่ายรูปปิ๊งแม็กก่อนนะโอ๊ยข่าวตีเนาะใช่ได้นะเนี่ยมีมั
1: ้ยเฉยๆเลย
0: ไม่มีสิ่งในหัวเกิดขึ้น
1: ใช่เพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะคบคนในวงการคือไม่ได้มองเลยว่าเราจะมาเวนี้เลยอ่ะก็เลยมันก็เลยแบงค์ไม่ได้คิดเลยแล้วก็เขาก็ขอแลกตอนนั้นเป็นพินบีบีแลกกันแล้วเขาก็บอกว่าเออผมจะได้รูปได้ยังไงก็เลยแลกพินบีบีกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าเออเขาก็คงคุยกับเราเพราะว่าอาจจะได้ต่อไปอาจจะได้ร่วมงานกันก็ได
0: ้
1: เออก็เลยคิดแค่นั้นเลยว่าแบบเออเดี๋ยวอาจจะได้ร่วมงานกันก็เลยคุยกันไว้แค่นั้นเลยค่ะ
0: ผมไม่ได้รู้สึกและผมไม่ได้ถามคำถามนี้เพราะผมรู้สึกว่ามาวินไม่ดีนะหรือไม่ได้จะบอกว่าเขาดีไม่พอนะแต่ว่าสำหรับหลายๆคนเวลาตั้งคำถามก็จะถามคำถามในสไตล์นี้ด้วยอาจจะด้วยภาพหรือว่าจากการที่มาวินเขาพูดถึงตัวเขาเองหรือเขาถ่อมตัวด้วยความน่ารักที่เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเขาแกเอื้อมซะสูงเชียอะไรประมาณนี้ในเราพูดแบบไม่ต้องเขินเลยนะในขณะที่เขาถ่อมเราก็อยู่กับโลกความเป็นจริงกันว่าเราเคยมีความรู้สึกไหมว่าโหกล้านะแกเงี้ยเคยมีโมเมนต์แวบเข้ามาไหมว่าคนนี้มันกล้าดีนะคุยกับฉันเลยเหรออะไรเงี้ย
1: ไม่เลยคือตู่ไม่เคยคิดว่าเราเป็นมารินนนะเราเป็นใครเลยอ่ะคือตู่อาจจะด้วยความไม่รู้ทำไมเราถึงเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตธรรมดามันง่ายดีมันซิมเพิลดีอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้อยากรู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกพี่หานพอเราเป็นมารินนหนึ่งเราถูกเพ่งเล็งเราโดนคนมองว่าเราต้องเพอร์เฟกต์บางทีมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะบางทีมันเหนื่อยกับไอ้ความที่ต้องแบบต้องพยายามเป็นอะไรสักอย่างนึงแบบนั้น
0: อ
1: ะมันเหนื่อยบางทีมันเหนื่อย
0: พี่นั่งพี่แค่คิดถึงคนในชีวิตที่พี่เคยเจอนะมันก็มีคนที่แบบยังไงดีอะบางคนเขาก็อยากจะเป็น someone somebody ซึ่งพี่คิดว่าความอยากนั้นไม่ผิดเลยนะเพ
1: ีย
0: งไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องผิดเลยนะเพียงแต่ว่ามันไม่ควรเริ่มต้นจากการที่คุณเริ่มต้นอยากเป็น someone somebody ด้วยการพองตนเข้าใจไหมแต่มันมีคนแบบนั้นคือไม่ได้มีอะไรเลยแต่อยู่ดีก็พองตนขึ้นมามองต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือตู่เคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้ตู่ไม่รู้ตู่คิดเองหรือเปล่านะฮะแต่หนวดนับเขาพยายามจะมาแข่งกับตู่เขาพยายามจะมาแข่งมาทำมันนู่นนี่คือพยายามจะมาแข่งอะแล้วตู่ก็เลยเหมือนแบบตอนนั้นเป็นช่วงที่ตู่ยังไม่ได้เป็นแฟนกับวินเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนเข้ามาแล้วเขาไม่เหมือนทำพยายามทำตัวแข่งกับเรา
0: แข่งนี่คือแข่งเพื่อวินหรือแข่งเพื่อ
1: ตู่ก็ไม่รู้อาจจะเพื่อวินด้วยตู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วหนูก็เลยบอกวินอ่ะให้ไปบอกเขาว่าอย่าแข่งกับเราเลยเราอ่ะต้นทุนเราอ่ะเราไม่บอกว่าเราดีแต่ต้นทุนเราอ่ะดีดังนั้นบางทีสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาอาจจะเหนื่อย
0: ผมขอยิ่งรู้ผมขอยิ่งรู้ซึ่ง
1: เออเราไม่อยากเขาเหนื่อยพี่อ่ะอันนั้นจริงๆนะคือเดี๋ยวคือเรา
0: โอ้ยสุดอ่ะชอบอ่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็จริงนะ
1: คือตู่ก็แค่รู้สึกว่าเขา
0: คิดอะไรมาแข่ง
1: เขาก็มีดีของเขาเราก็เป็นของเราด้วยความว่าเราไม่ได้เกิดมาแบบคือต้นทุนเรามันดีอ่ะมันการทันที่เขาต้องมาอย่างเงี้ยเขาจะเหนื่อยเปล่าๆเออมันถึงเขาก็มีดีในมุมของเขาเขาก
0: ็แล้วหลังจากที่เขาได้เมสเซจนี้เกิดอะไรขึ้น
1: ตู่ก็ไม่ได้ถามว่าเขาไปพูดแล้ว
0: เขาหายไปไหมเขาสับสนไปจากเขาออกจากการแข่งขันไหมคะ
1: เขาก็ไปแข่งในรูปแบบอื่นเขาก็ไปในรูปแบบอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตู่ไม่ได้บอกที่ตู่พูดอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าโหฉันแบบรวยฉันอะไรไม่ใช่นะฮะคือแค่รู้สึกว่าความเป็นจริงคือเราโชคดีมากเลยที่เกิดมาตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่า เราจะมีเงินพอไห
0: ม
1: จะต้องทำอะไรคือเรามีหน้าที่แค่ตั้งใจเรียนใช้ชีวิตให้แค่ปกติผมพูดไงอย่างไม่อยากให้คนจะดราม่าคือบางทีเราใช้แค่เราใช้ชีวิตปกติอะเราก็ดีกว่าคนอื่นแล้วไงดังนั้นเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แหละเออแต่ว่าหมายถึงว่ากับคนอื่นที่บางทีพยายามจะมาเป็นเราอ่ะตู่มึงคนเขาอาจต้องใช้ความพยายามจริงๆเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเหมือนเราคือเราแค่โชคดีที่เกิดในตระกูลนี้
0: เรากระโดดเข้ามาทํางานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงในงานในวงการบันเทิงต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็รับงานด้วยอ่ะ
1: เพราะมันเป็นผู้จัดอ่ะพี่อันความเป็นมารินนเนี่ยก็ทําให้เราทํางานยากทุกคนนึกอุ๊ยเป็นมารินนเป็นจัดช่อง3ง่ายสิใช่มั้ยแต่ตอนที่ตู่เข้ามาเป็นผู้จัดอะทุกคนจะแบบเป็นตั้งมารินนแล้วจะมาเป็นผู้จัดทำไม
0: เนี่ยกำลังถามเลยว่ามีแรงต้าน
1: จะเป็นผู้จัดทำไมเหมือนมันก็จะมีกระแสว่าเรามาแย่งงานผู้จัดด้วย
0: มันมีถ้าให้พี่ถามคำถามนี้ว่าณวันนั้นน่ะทำไมถึงคิดลงมาเป็นผู้จัด
1: ทำไมถึงทำใช่ไห
0: ม
1: คะเพราะว่าตอนนั้นอะละครมันเป็นโปรดักต์หลักของช่องแล้วในขณะที่เราอะเหมือนเป็นลูกหลานตู่แค่คิดว่าเราควรทําให้เป็น
0: อยากเข้าใจทั้งระบบของมัน
1: ใช่ว่ามันทํายังไงแล้วเวลาพอเราเป็นผู้จัดอ่ะเราจะคุยผู้จัดเข้าใจมากกว่าคนที่มองอยู่ข้างนอกหรือว่าแม้แต่เราต้องอนุมัติงบประมาณหรือการคุยกับนักแสดงหรือพอลงไปทําแล้วมันจะเห็นพวกนี้หมดเลยเราจะรู้เลยว่าแบบทําไมผู้จัดถึงทําได้ทําไมถึงทําไม่ได้ทําไมละครถึงออกเป็นแบบนี้ทำไมมันเข้าใจแล้วตอนนั้นน่ะมันตอนยุคก่อนนั้นเนี่ยละครมันบูมมากนะแบบมันเป็นตัวกำหนดทิศทางตอนจบของละครคือถนนโล่งอ
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้อง
1: มันคือโปรดักต์หลักของเราตู่รู้สึกว่าเราต้องรู้จักมันเราต้องทำให้เป็น
0: นั่นคือจุดประสงค์
1: แล้วมันตู่ก็มีความเป็นขบถนิดนึงแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมญาติเราคนอื่นน่ะไม่มีใครทำเป็นเลยอ่ะเฮ้ยเราควรทำให้เป็นนะมันเป็นแหล่งหาเงินของเราเลยอ่ะเราต้องรู้จักมันสิตอนนั้นก็เลยแค่ว่าถือว่าเออลองทำดู
0: หลังจากที่เราลองทำแล้วเราไม่ได้ทำเรื่องเดียวนะเราทำเยอะมากเราทำละครดังเราทำละครมีเรตติ้งเราคืออ่ะก็พรูฟอ่ะว่าไม่ได้ฟลุกอ่ะเข้าใจป่ะเพราะว่าถ้าลูกคุณหนูลงมาทำเจ๊งเยอะแยะมีคนรวยอยากมาทำอะไรแบบนี้แล้วก็หายไปเยอะแยะแต่ว่าเราอย่างนึงทำสำเร็จกับอีกอันนึงก็จะเกิดคำถามว่าไหนบอกว่าแค่อยากรู้ไงนี่ไม่ได้แค่อยากรู้แล้วนะทำต่อมาตั้ง8 9 10 11 12 13 14เรื่องแล้วนะ
1: แต่พอทำแล้วมันสนุก เป็นคนชอบแก้ปัญหารู้สึกว่าแบบคือมีคนถามว่าผู้จัดหน้าที่ของผู้จัดคืออะไรหน้าที่ของผู้จัดคือแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่มาทุกวันแบบไม่ซ้ำวางคิวแล้วฝนตกวางคิวแล้วนักแสดงไม่สบายชอบแก้ปัญหา ชอบรู้สึกพอมันได้ทำแล้วมันแก้ได้แล้วมันรู้สึก achieve อ่ะเหมือนฮอร์โมนความสุขมันหลั่งหรืออะไรไม่รู้อ่ะชอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งของที่เลี้ยงครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสก้าวเข้ามาได้ทำมันอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเรามีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำ
0: กระโดดกลับมาที่เรื่องความรักนิดนึงนะฮะในที่สุดแล้วตอนที่ตัดสินใจคบกันละแม้ว่าจะไม่มีใครเอ่ยอะไรเลยอ่ะถึงขั้นเคยมีแรงต้านหรือแรงเสียดทานไหม
1: ไม่มีนะคะ
0: เป็นแค่เขาไม่เอ่ยถึงเท่านั้น
1: ใช่เขาแค่ไม่เอ่ยถึงเหมือนทำเหมือนเราไม่มีแฟนอ
0: ่
1: ะ
0: ในวันนั้นการไม่เอ่ยถึงหรือการที่เขาถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเขาไม่ acknowledge คือเขาเหมือนเขาไม่ยอมรับทราบอ่ะเขาเหมือนกับแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่มีตัวตนไงณวันนั้นรู้สึกว่าก็ดีนี่หว่าหรือวันนั้นรู้สึกว่าไม่เห็นเลยไงเห็นสักทีสิฉันรอมาตั้งนานแล
1: ้วไม่ฝืดคือถ้าเป็นเรื่องที่บ้านตุ๊กไม่ค่อยฝืดนะเออไม่เดี๋ยวยกตัวอย่างที่เห็นชัดมากๆเลยตอนตุ๊กอยู่ธรรมศาสตร์อะทุกคนต้องข้ามเรือข้ามฟากไปกินข้าวแถวฝั่งศิริราชกลุ่มอะก็จะข้ามเรือไปเหมือนกันแต่เนี้ยไม่เคยไปเลยถึงเพื่อนจะไปทั้งกลุ่มฉันก็จะไม่ไปเพราะว่าที่บ้านห้าม
0: ไม่ให้ข้ามเรือ
1: กลัวแบบ
0: กลัวอันตราย
1: เออกลัวอันตรายไม่ข้ามจนกระทั่งไม่ข้ามจนกระทั่งถึงปี4อ่ะจนเพื่อนมาถามว่าแกฉันถามแกจริงถ้าแกไปอ่ะที่บ้านแกจะรู้ป่ะเพิ่งคิดได้ว่าเออคือเราทำตามโดยที่เราแบบ ไม่มี question อะไรเลยอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนที่บ้านก็บอกตั้งธงมาอยู่แล้วว่าไม่มีแฟนจนกว่าจะจบปริญญาโท
0: เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่รับรู้สิ่งนี้
1: ก็คือ
0: เขาก็มันก็ตามที่เรา
1: ใช่ก็คือเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเขาใครก็ไม่รู้หรือมีมติผมไม่รู้ครอบครัวเวิร์กยังไงมีมติว่าไม่ให้คบแล้วจะให้เลิกเราจะยังรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องครอบครัวฉันทำตามว่ะพี่นี่แค่สมมติเล่นๆนะณวันนั้นเคยคิดไว้ไหมว่าจะไปถึงจุดนั้น
1: เคยคิดเหมือนกันค่ะตัวเคยพูดกับวินว่าวันนี้ที่บ้านน่ะไม่รู้จักวินแต่ตู่เชื่อว่าที่บ้านน่ะรู้จักวินผ่านตู่ได
0: ้
1: ถ้าเกิดตอนที่ตู่คบกับวินน่ะแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราดูมีความสุขเราทำงานได้อย่างดีตู่เชื่อว่าที่บ้านน่ะจะมองตู่ผ่านไปถึงวินว่ามีแฟนคนนี้แล้วชีวิตเรามันไม่ได้แย่ลงนะชีวิตมันยังอยู่ในเรายังเป็นลูกที่ดีของที่บ้านได้เรายังทำงานได้เรายังมีชีวิตที่ดีได้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ตู่พยายามทำ
0: เราเคยคุยกันในรายละเอียดเยอะมากพอสมควรผ่านคลับ Friday ต้องหลายรอบนะ
1: ใช่
0: จริงๆนะเพราะฉะนั้นในพาร์ทความรักเนี่ยถ้าจะลงดีเทลเลยเนี่ยคลับ Inspire Day พี่ว่ามันเวลาไม่พอแต่แม่ที่นี่บอกคุณผู้ฟังของเราไงว่าแบบโอ้โหในรายละเอียดเนี่ยแต่มันมีพาร์ทของการที่เราต้องพิสูจน์ความสำเร็จอะไรกันเยอะแยะมากซึ่งพี่ขอถามในความเป็นจริงเลยนะนี่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเราสามารถกระโดดข้ามตรงนั้นเป็นทางลัดเลยก็ได้เข้าใจไหมคือเขาก็ทำงานอยู่แล้วอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วความรักที่มันมั่นใจกันเองในสองคนและครอบครัวก็ผ่านแล้วณตอนนั้นเนี่ยเราจะลงหลักปักฐานเลยก็ได้แต่เราเลือกที่จะบอกว่าไม่ได้ต้องรอให้เขาคือวินเหมือนเป็นชิ้นเป็นอันแบบปึกแผ่นพอสมควรเลยก่อนซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเราก็ซื้อบ้านได้เราก็ซื้อรถเรากระโดดข้ามไปถึงเข้าใจป่ะเราไม่ต้อง A B C D อ่ะเราไปสตาร์ทที่ตรงกลางแล้วก็ได้ทำไมคุณตู่ถึงเลือกว่าไม่ฉันจะนับตามลำดับขั้นไปเรื่อยๆก่อน
1: ตู่รู้สึกความภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตู่นะแล้วตู่คิดว่าตู่ก็เลยคิดว่าตู่จะไม่แต่งงานคือทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้นะคะทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างตู่กับวินหารครึ่งพี่อ่านเชื่อไห
0: ม
1: งานแต่งงานหารครึ่งนะคะตู่แบบโอเคกับการหารครึ่งมากบางคนเขาจะบอกว่างานมั่นแต่งผู้หญิงออกงานฉลองผู้ชายออกไม่ตู่หารครึ่งตู่โอเคแต่วันนั้นน่ะตู่โอเคกับการหารครึ่งแต่ตู่เองอยู่ตู่ตั้งว่าตู่จะไม่ออกทั้งหมดเพื่อให้ตู่ได้แต่งงานอ่ะหรือตู่จะไม่แบบจ่ายทั้งหมดเพื่อให้ได้บ้านหลังนี้มาอะไรอย่างเงี้ยตู่รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองถ้าตู่ทำแบบนั้นถึงเราจะไม่ได้ถึงเราจะบอกโอเคเราเต็มใจเราจ่ายได้เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ดูว่าเขาจะแวลูในตัวเขาเองเขาจะรู้สึกเองแล้วยิ่งเราแพลนว่าเราจะมีลูกด้วยอ่ะดูรู้สึกว่าดูไม่อยากให้มันเกิดโมเมนต์ที่แบบขอแต่แม่ก็ได้ไม่ต้องแคร์พ่อหรอกเพราะว่าแม่เป็นคนบ้านนี้แม่ก็ซื้
0: อ
1: นามสกุลก็ใช้นามสกุลแม่สมมุตินะถ้าใช้นามสกุลแม่ทุกอย่างเป็นแม่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยตู่ไม่อยากให้มันเกิดโมเมนต์แบบนั้นอยากให้ลูกเราภูมิใจในตัวแม่ด้วยและภูมิใจในตัวเขาด้วยตู่นะพี่อ่านไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะแต่งงาน
0: จริงเหรอเผื่อใจไว้แล้วว่าจะไม่แต่งหรอ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่แต่งก็ไม่เคยคิดจะได้ว่าจะได้แต่งไม่เคยคิดว่าจะมีลูกเพราะถ้าไม่แต่งมันก็มีลูกไม่ได้ถูกไหมก็เคยคุยกับวินว่าวินเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็มีความสุขนะ
0: ก็คือคบเป็นแฟนไปเรื่อยๆเลย
1: ก็มีความสุขดี
0: หรือที่เป็นคำถามพี่เลยนะพี่กำลังจะถามต่อว่าณวันนี้เราพูดย้อนหลังนะว่าณวันนี้มันสำเร็จแล้วอ่ะมันสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ณวันนั้นถ้าบังเอิญว่าเขาไม่ได้ไม่พยายามแต่มันมีคนพยายามแล้วดีด้วยแล้วเก่งด้วยแต่มันดันไม่แฮปเพนอ่ะมันไม่เกิดมันไม่สำเร็จอ่ะแล้วมันมาถึงจุดนั้นไม่ได้ก็ไม่แต่งหรอ
1: เออใช่ตัวนั้นตู่คิดนะคะตู่ถามตัวเองว่าทุกวันนี้เรามีความสุขไหมแล้วตู่ก็ตอบว่าเอ้ยเรามีความสุขแล้วตู่ก็เคยคิดว่าถ้าเราเลิกกับเขาไปแล้วไปหาไปมีคนอื่นที่รวยกว่านู่นนี่นั่นกว่าแล้วเราอาจจะไม่มีความสุขอย่างนี้ก็ได้อ่ะ ราะแกนความสุขของตู่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินมันอยู่ที่ความเข้าใจการมีเวลาการรับฟังเหมือนแบบตู่ปวดประจำเดือนเงี้ยผู้ชายอาจจะเขาก็ปวดของเธอทุกเดือนแต่วินเขาจะแบบไม่อ่ะเขาต้องบอกเฮ้ยเธอโอเคป่ะดูแลเธออะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันบางทีมันเล็กๆน้อยๆพี่อ่านแต่ว่ามันเขาอาจจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการตู่เคยพูดกับเขาว่าโอ๊ยเกิดฉันอยากได้คนรวยในบัดนี้ฉันมีลูกเป็นโหลไปแล้ว
0: ซึ่งถ้าวันนั้นมันไม่เกิดขึ้น
1: ก็อยู่กันไปแบบนี้ค่ะก็คือคุยว่า
0: แต่ก็ไม่เคยมีความคิดว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นจะเลิก
1: ไม่เคยเลิกเพราะว่ามันจะไม่ไปถึงไม่ไปถึงแต่งงานแต่เคยจะเลิกเพราะว่านิสัยบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนไปกันไม่ได้ในเรื่องอื
1: ่นในเรื่องอื่นแต่ถ้าแบบจะเลิกเพราะว่า
0: ไม่
1: จะไม่ได้แต่ง
0: ในเรื่องนั้น
1: ไม่มีเลยก็เลยถึงได้มีลูกช้ามากเพราะว่ากว่าจะได้แต่งกว่าจะพร้อมกว่าจะอะไร
0: แต่เรื่องแบบนี้ผมว่าให้เวลาเลยฮะช้าแล้วชัวดีกว่าเร็วแล้วร่วง
1: ประวัติวินเขาโชคชนเนาะแม
0: ่เห็นไหมล่ะดีแล้วนะที่ไม่อยู่ตรงนี้เมาได
1: ้แล้วเพื่อนอะตอนแรกเพื่อนไม่เห็นด้วยเลยเพื่อนแบบไม่โอเคคือแกไม่ได้คนนี้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็
0: สมมติพี่เป็นเพื่อนตู่อะพี่ว่าพี่ก็น่าจะหลังพอสมควรเลยนะ
1: เพื่อนคือ
0: วินอย่าโกรธพี่นะ
1: เพื่อนตอนแรกคือไม่เอาเพื่อนในกลุ่มคือไม่เอาเลยคือโทรมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวแบบแกมันไม่ได้ไม่น่าเวิร์กแบบประวัติอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะเราไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราก็แค่บอกเฮ้ยแกเอาจริงถ้าเกิดสมมติว่ามันจะหลอกฉันจริงๆอะฉันจะแค่โง่ฉันไม่ตายโอเคเนาะฉันเชื่อฉันไม่ตายฉันจะแค่โง่เฉยแล้วจากนั้นเพื่อนก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเราอีกเลยแล้วตอนนั้นอ่ะตู่เป็นคนเหมือนตอนที่ตู่ตัดสินใจไปเรียนเมืองนอกพี่อันญาติจะอยู่ LA กันหมดเลยสมัยก่อนตอนตู่ไปเรียนมันต้องกางแผนที่มันยังไม่มีเราอ่ะกางแผนที่เลย LA อยู่นี
0: ่
1: อ่ะฉันไปบอสตันแล้วก็เดินไปบอกที่บ้านว่าจะไปเรียนบอสตันที่บ้านก็ตกใจมากเพราะว่าทุกคนเรียน LA แล้วเรามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเรามีบ้านที่นั่นเรามีทุกอย่างแต่เธอจะไปอยู่บอสตันทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านก็พูดว่าแต่ถ้าตัดสินใจแล้วอะไม่มีการย้อนกลับนะไม่มีการที่แบบไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วไปอยู่ LA ไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าเราก็จะไม่กลับเราตั้งหลักว่าฉันจะไปแล้วฉันจะไปให้รอดด้วยเพราะเหมือนอยากจะออกจาก
0: คอมฟอร์ทโซน
1: กรอบของตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับอ่ะส่งท้ายแล้วนะเวลามันเร็วจังเลย
1: เร็วจังเลยมีหลายเรื่องเลยที่อ่านไมค์เทปได้ไหม
0: ไมค์เทปได้ไหมได้สิเดี๋ยวต่อแต่ว่าอยากรู้อะนะวันนี้เราอยู่ท่ามกลางเลยอะนะฮะทั้งในฐานะของผู้จัดในฐานะของผู้บริหารในฐานะทุกๆอย่างเลยอะถึงจะเป็นคนละสื่อกันกับ Green Wave ด้วยอะแต่พี่อ่านคิดว่าสื่อทั้งหมดแม้แต่ออนไลน์ด้วยกันเองก็ disrupt กันเองแพลตฟอร์มนั้นแย่งแพลตฟอร์มนี้ทุกอย่างณตอนนี้คือมันเกิดอะไรขึ้นในมุมของท่านผู้บริหารครับคุณตู่ครับ
1: คือตอนนี้เมื่อสมัยก่อนน่ะเราเกิดมาตั้งแต่สมัยมี4ช่องพี่อ่อนพี่อ่านแต่ก่อนใครมีข่าวอะไรต้องออกทีวี
0: ออก
1: ทีวีแต่เดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลตัวเองในการแถลงข่าวไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปหมดเลยทุกคนมีมือถือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแต่หลายๆคนน่ะชอบพูดว่าสำหรับช่อง3นะทุกคนชอบพูดว่าทีวีจะตาย
0: โอ้ยก็เขาพูดวิดีโอจะตาย
1: แต่ตู่ก็เห็นก็พูดมากี่ปีแล้วเราก็ยังไม่ตายนะมันมีคำพูดคำหนึ่งว่างานศพของทีวีมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยอ่ะ
0: แต่เราไม่ได้พูดเพราะว่าท้าทายว่าก็ฆ่าจะได้ตายสิป่ะ
1: ไม่ไม่เราก็จะปรับตัวแต่เราก็ยัง
0: ตอนนี้เรามีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมว่าแบบเราน่าจะคิดแบบนั้นเราน่าจะมองแบบนี้เราน่าจะระวังสิ่งนั้นเราน่าจะช่วยกันแบบนี
1: ้คือถือว่าสื่อทีวีข้อดีของมันก็คือแน่นอนมันเข้าถึงคนทั่วประเทศปึ้งเข้าถึงคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นสื่อที่แมสและมี trust เชื่อถือได้ไม่ว่าเราจะไปดูออนไลน์อะไรก็ตามสุดท้ายเราต้องมาคอนเฟิร์มที่ทีวีนะเพราะทีวีมันจะถูกมันมีกระบวนการตรวจสอบใดๆมากมายในขณะเดียวกันอ่ะเราก็ต้องปรับตัวให้มันทันเหตุการณ์ทางออนไลน์ให้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวนี้ทุกช่องมันก็จะมีเริ่มมีแบบ fresh new อะไรเพื่อให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นภายใต้การตรวจสอบที่เชื่อถือได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแล้วก็เราก็ต้องพยายามที่จะขยายตัวเองออกไปให้คือจริงๆทุกคนอ่ะยังเสพสื่อทีวีแต่ในรูปแบบที่ต่างๆกันออกไปถูกมั้ยอย่างคลิปที่เป็นไวรัลอ่ะอย่างโหนกระแสเนี่ยอยู่ในทีวีแต่เราก็จะเห็นคลิปสั้นของพี่หนุ่มอ่ะหรือของพี่ยุทธอ่ะไปออกอยู่ในออนไลน
0: ์มากมาย
1: มากมายเต็มไปหมดสุดท้ายมันก็ยังเป็นคอนเทนต์ทีวีนะคะเพียงแต่มันย้ายแพลตฟอร์มอยู่ตรงนั้น
0: แต่มันเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากทีวี
1: ใช่ใช่ทีวีอ่ะมันตอบโจทย์เรื่องแมสกับเรื่อง trust แต่มันได้ awareness มันสร้างแบรนด์ได้แต่จุดหนึ่งที่ทีวีตอนเนี้ยต้องปรับตัวคือทำให้มันได้ยอดเซลล์ด้วยอันนี้คือ
0: ยอดเซลล์คือยอดขายพูดตรงๆก็คือต้องทำให้มันสามารถหารายได้ได้มากพอ
1: ใช่อันนี้
0: เพราะมันถูกแชร์ไปเยอะ
1: ใช่ดังนั้นอ่ะมันอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องมาหาวิธีหากลยุทธ์หาวิธีเจาะเข้าไปจนทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบเห็นแบรนด์นี้จากเราแล้วมันเกิดเป็นเซลให้ลูกค้าได
0: ้
1: เราต้องคิดให้เขาให้ครบวงแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งตัวมองเป็นเรื่องท้าทาย
0: จริงฮะผมมักจะใช้คำว่าท้าทายแทนคำว่าปัญหาหรืออุปสรรคแต่จริงทุกปัญหาหรืออุปสรรคผมว่าเสน่ห์ของมันก็อยู่ตรงที่มันท้าทายให้เราหาทางออกให้ได้นี่แหละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าชีวิตเธอก็มีเรื่องท้าทายมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เธอก็หาทางออกมันอย่างสนุกเพราะเขาบอกว่าเขาฟินเวลาที่เขาได้แก้ปัญหาซึ่งผมว่าเราต้องเก็บสิ่งนี้ไว้นะเมื่อไหร่ที่เจอปัญหาคุณต้องนึกให้ได้ว่าวิมันไม้ฉันแก้แล้วนั่นแปลว่าฉันจะมีโอกาสได้ฟินตอนที่ฉันแก้มันสำเร็จเหมือนกับที่เธอคนนี้ผ่านมาได้ทุกปัญหานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าติดตามตอนต่อไปเพราะว่าแขกรับเชิญของเราได้จองตอนต่อไปที่ตัวเองไว้แล้วว่าอยากมาอีกโอเคได้เลยครับงั้นขอจองคิวไว้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะ
1: ได้ค่ะได้
0: เดี๋ยวรอให้วินเขาก่อเรื่องก่อนไม่หรอกล้อเล่นแซวแซวนะฮะรอติดตามตอนต่อไปนะครับอินสไปร์ดีๆแบบนี้เจอกันได้เสมอนะครับในทุกๆวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มในทุกช่องทาง Green Wave เอทามฟังฟินแล้วก็ YouTube ของเอทามด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็สนับสนุนกันเพิ่มได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนี่เลยฮะอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเอาไปอยู่ที่บ้านคุณจ้ะสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวทั้งหลายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณคุณตู่ด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับเราบายบายคุณผู้ชมด้วยกันนะครับกับ Club Inspire Day สวัสดีครับClub Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นGreen Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50 กิโลกรัมเรียก Waste by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ Green Wave Share for Care
2: Can to Careเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ทรักโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
3: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเฮนรี่ครับ
3: วันทำอะไรบ้างคะ
4: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
3: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
3: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
5: วเสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าสี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
8: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทินาถทองชื่นรัฐบาลค่ะเดินหน้าผลักดันเรื่องการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะโดยจะมีการประเมินพื้นที่จากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว10แห่งถ้าดอยอินทนนท์ได้รับการรับรองนะคะก็จะช่วยเสริมบทบาทของไทยด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลโดยหลังจากผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ียงร้องของพี่ปูอัญชลีนะครับซิงเกิลที่มีชื่อว่ารักนะครับมีต้องโทษดาวจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตดาวหางฮันเล่เฟลโลเฟลโลแล้วก็ดาวจากพอสอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆเลยในค่ำคืนนี้นะครับผู้ฟังครับผมเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องราวของการทอล์คทั้งชั่วโมงกับคลับ Inspire Day นะครับเจอกับพี่ตู่ปิยวดีเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเอพิโซดที่คุณผู้ฟังติดตามชมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลับ Inspire ในชั่วโมงที่แล้วใครพลาดไปติดตามได้นะครับใน YouTube A Time ของเราเสิร์ชได้เลยคลับ Inspire นั่นเองแล้วก็หลังจากนี้2ชั่วโมงเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังผ่านทาง Green Wave 106.5 FM กับผมปอนะครับผมอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงแล้วก็บอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินด้วยเหมือนเมื่อวานเลยครับวันนี้สำหรับสภาพอากาศนะครับผมก็มีน้ำขังน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครในหลายๆจุดคุณผู้ฟังดูแลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ผู้ฟังครับผมกันยายนนี้นะครับชวนคุณลองสำรวจของที่บ้านนะครับอะไรที่ใช้แล้วอะไรที่ยังไม่ได้ใช้แยกสิ่งที่สามารถรีไซเคิลออกมาได้นะครับแล้วก็ส่งต่อพาร์ทเนอร์ของโครงการมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดนะครับจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับผมหลายคนคิดว่าจะต้องมีกระป๋องอย่างเดียวถึงจะร่วมได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับหลากหลายประเภทก็สามารถส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลได้นะครับผมหลายๆอย่างอาจกลายเป็นขยะสำหรับเราซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าความช่วยเหลือสำหรับใครได้อีกหลายคนนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care ของเรามาร่วมเปลี่ยนสิ่งเล็กๆในบ้านให้กลายเป็นสิ่งของมีค่าสำหรับหลายๆคนไปด้วยกันนะครับผม
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ส่งท้ายกันนะครับผม2เพลงสำหรับชั่วโมงนี้มีทั้งดาวแล้วก็มีทั้งพระจันทร์

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
2: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
3: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: กลับมาติดตามกันต่อค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากสำนักงานผู้ตรวจการกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะยืนยันเป็นครั้งแรกว่าการทำสงครามกับอิหร่านทำให้ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐขาดแคลนในระดับยุทธศาสตร์โดยปฏิบัติการระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาใช้งบราว 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเฉพาะงบสำหรับยุทโธปกรณ์เนี่ยสูงถึงกว่า 22,300 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็บอกว่ากำลังเร่งปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อลดระยะเวลาการผลิตและสะสมวัตถุดิบชิ้นส่วนรวมถึงยุทโธปกรณ์สำคัญบางประเภทแต่ว่าการเพิ่มกำลังการผลิตต้องใช้เวลานานซึ่งสถานการณ์นี้ก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับประเทศที่พึ่งพาอาวุธจากสหรัฐค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

กันของเมอร์นะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าขึ้นใจนะครับผู้ฟังครับมีบัวชมพูฟอร์ดกับแค่อยากจะบอก Live and Learn Boy Go เสียพงแล้วก็วันที่ฝนพรำนะครับจากโทนี่หลิว 5:20 นาทีคุณผู้ฟังครับผมเพลงเพราะๆแล้วก็ข้อความดีๆส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆนะครับคนนี้นิวบอกว่าเพลงเพราะเยอะมากอิ่มอกอิ่มใจมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ด้วยเพิ่มเติมสำหรับอีก1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันก็แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินสำหรับรายชื่อเพลงเพราะๆของคุณผู้ฟังด้วย

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: หนึ่งงานจากซาร่าซาโรล่านะครับผมที่เอาเพลงของ Only Monday มา cover บนเวที Cover Night Live ของเรากับเพลงที่มีชื่อว่าจดจำ

0: L สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาเรต
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLCดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงเวลาของ Smiley Request นะครับเพลงเพราะๆขอบคุณมากๆเลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากวิลเลียมจักรพรรดิกับเพลงนี้จำได้ว่าลืม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: แพทริกอนันดานะครับส่งเพลงใหม่มาฮิวใจทุกคนนะครับเป็นพลังบวกที่จะฮิวใจให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เพลงนี้ตั้งใจชวนให้ทุกคนกลับมารักและก็เห็นคุณค่ากับตัวเองนะครับผ่านการถ่ายทอดโทนเสียงนุ่มละมุนสุดอบอุ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะครับผมส่งเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมด้วยนะครับพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันเหมือนเดิมกับผมปอด้วยวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: องม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
10: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
11: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
12: ่ Green News
13: โดย
14: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
15: แวะฟังกรีนนิวส์กันก่อนนะคะกับตินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานนะคะจากบรรดาผู้ซื้อและก็ผู้ค้าน้ำมันซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะไม่มีสต็อกน้ำมันสำหรับการส่งออกถ้าประเทศไม่สามารถเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันหลักที่เชื่อมต่อกับทะเลแดงอีกครั้งซึ่งก็จะทำให้อุปทานน้ำมันโลกเนี่ยหายไปถึง 4% การที่ซาอุดิอาระเบียถูกโดรนโจมตีทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกขนาดใหญ่นะคะโดยมีแหล่งข่าวรายนึงบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมนาน 5-6 สัปดาห์ในขณะที่อีกแหล่งข่าวก็บอกว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะกลับมาส่งน้ำมันได้บางส่วนระหว่างการซ่อมแซมขณะที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศบอกว่าปริมาณน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลดลงต่ำสุดเลยนะคะในรอบกว่า30ปีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณการไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงลดลงค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

คืนนี้มาพร้อมกับเพลงเพราะชุดใหญ่เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เพลงที่ชื่อว่าร่มงานใหม่จากณัฐศักดาธรที่หยิบออกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีงานจากมีนแล้วก็ไทยน้องไทยจากบัสนั่นเองนะคะมีดินแดนแห่งความรักเคชันโดดอกไม้กับหัวใจไอแซคแล้วก็เหตุผล108จากออฟปองศักด้วยให้ฟังเพลงเพราะกันยาวๆเป็นการเริ่มต้นในช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะสำหรับคืนนี้ใครเป็นผู้ประสบภัยกันบ้างช่วงเย็นที่ผ่านมาทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีหลายพื้นที่ฝนกระหน่ำเลยทีเดียวนะคะคนที่ใช้รถใช้ถนนก็รู้สึกได้ว่าโอ้โหวันนี้รถติดมากคนที่อาจจะเดินทางด้วยรถสาธารณะทั้งหลายนะคะอย่างรถไฟฟ้าก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่เพราะรถเดินทางไม่ได้เพียงแต่ว่าออกมาจากสถานีแล้วก็น้ำท่วมอะไรแบบนี้แต่ช่วงนี้น่าจะคลี่คลายแล้วเนาะเพราะว่าเที่ยงคืนกับอีก22นาทีเหน็ดเหนื่อยถึงบ้านกันแล้วทุกคนใช่ไหมคะเพลงเพราะเยอะมากทำให้คุณมีความสุขก่อนนอนก็ยังดีนะในคืนนี้ใครที่กำลังจะเตรียมตัวกู๊ดไนท์ทุกคนด้วยละกันส่วนใครอยู่กันยาวอย่าลืมค่ะว่าเพลงเพราะที่นี่ยังคงมีให้คุณได้ติดตามกัน24ชั่วโมงและ2ชั่วโมงต่อจากนี้ก็อยู่กับดีเจแบมพลาดิสายสวัสดิ์ที่นี่กรีนเวฟค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ให้แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ของ Potato นะคะเปิดให้ได้นะคะอ่ะเลือกมาให้เลยในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Debut Trackโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: ศิลปินนักร้องหลายๆคนนะคะที่มีทีมทำเพลงให้ด้วยความรู้ใจด้วยความที่รู้จักตัวตนของนักร้องคนนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เพลงออกมาแล้วสมบูรณ์แบบแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของเขาให้เราที่เป็นคนฟังเนี่ยนะคะรู้จักเขามากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าเป็นการทำงานร่วมกันอีกครั้งนึงระหว่างเบนซ์วรเชษฐ์แล้วก็โดมจารุวัฒน์ให้กับ Off Road นั่นเองค่ะนี่คือเพลงใหม่ของเขานะคะ Off Road เป็นน้องที่น่ารักแต่เขาก็บอกว่าเพลงเพราะเพลงนี้อยากจะสะท้อนตัวตนอีกมุมหนึ่งผ่านเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ไม่ได้เก่งเรื่องความรักแล้วอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอกไม้ที่เธอคนนั้นเนี่ยชอบมันชื่ออะไรอยากจะตามหาเอามาให้เธออยู่ดีนะคะเพราะว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยความรักมันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ว่าแค่เราทำอะไรบางอย่างให้คนที่รักมันก็มีความหมายแล้วค่ะนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Off Road นะคะเพลงนี้ชื่อว่าฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้ในวงเล็บว่าแต่จะหามาให้เธอ

0: ิดเพลงให้คนที่บอกว่าไม่อยากนอนดึกไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะให้ฟังกันเป็นชุดเลยนะคะสำหรับเพลงเพราะจากวาทนกฤตด้วยนะคะเหตุผลของคำว่ารักมีรักคือสิ่งสวยงามซูเปอร์เบเกอร์แล้วก็ตามมาด้วย The Bottom Blues กับ1 2 3 4 5 I Love You เพลงเพราะที่เกี่ยวกับฝนเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าเรากลับมาฟังกันต่อนะคะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: ชั่วโมงนี้เราส่งท้ายกันด้วยเพลงคัฟเวอร์เพราะๆบรรยากาศล่าสุดจาก Cover Night Light Moonlight Lounge ค่ะนี่คือโบกี้ไลออนและว่านวันๆกับเพลงของซาซ่า

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันไชน์กลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นยังคงชะลอตัวอยู่นะคะสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนค่ะราคาบ้านใหม่ใน70เมืองของจีนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยลดลง 0.17% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงต่อเนื่องก็ทำให้เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายนะคะต้องประกาศมาตรการใหม่ๆเพื่อที่จะพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่ภาคส่วนนี้ชะลอตัวลงเป็นเวลานานถึง5ปีแล้วก็สร้างแรงกดดันต่ออุปสงค์ภายในประเทศซึ่งทางการจีนเคยคาดหวังไว้นะคะว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะคือมาตรการที่ทางการได้ประกาศใช้ก็รวมถึงการผลักดันให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสนอขายโครงการที่สร้างแล้วเสร็จแทนการใช้วิธีเสนอขายบ้านล่วงหน้าซึ่งเคยเป็นสาเหตุที่ทำให้วิกฤตอสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเรายังคงติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้ากับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

รวบรวมมาให้ในชั่วโมงนี้นะคะเพลงเพราะที่เกี่ยวข้องกับฟ้าฝนแล้วก็รวมไปถึงกำลังใจที่ส่งให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะกับเพลง Season Change ฤดูที่แตกต่างที่คุณอยากฟังรวมไปถึงส่งกอดแน่นๆให้กับคนที่ต้องการกำลังใจในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคนนอนดึกถึงแม้ว่าคืนนี้บรรยากาศเรียกว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะอาจจะมีฝนพรำลงไปบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกๆคนฟังเพลงเพราะอย่างมีความสุขด้วยละกันค่ะเรายังคงติดตามฟังเพลงกันแบบต่อเนื่องในชั่วโมงใหม่นะคะ DJ Playlist ค่ะอยู่กับ DJ Bam พลาดีสายสวัสดิ์ถึงตี 2 เลยนะคะ

เวอร์ชันที่เพราะมากมากเลยจริงๆนะคะกับใจบางๆค่ะจากพี่โจอมรินทร์เหลืองโพริบูลย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามาคนที่ฟังเพลงในยุคนั้นเนี่ยก็มักจะนึกถึงทั้งเพลงต้นฉบับแล้วก็เพลงที่เอามาร้องใหม่นะคะแล้วก็ได้ติดตามฟังกันที่ Green Wave เนี่ยแหละค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่ายังอยู่เป็นเพื่อนนะยังไม่ได้หนีไปนอนเพราะว่าต้องทำงานตลอดคืนเลย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีวอลโว่เวร์เฮาส์เมกะดีลดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: คืนนี้เราปิดท้ายกันด้วยเพลงที่ชื่อว่าซ่อนเธอไว้ในเพลงนะคะจาก Only Monday ค่ะเราอาจจะมีใครบางคนซ่อนอยู่ในเพลงบางเพลงที่เวลาฟังเมื่อไหร่ก็คิดถึงเขาคนนั้น
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Carek
0: ิจกรรมดีๆนะคะจาก Green Wave ค่ะแชร์ for care can to care นะคะขวดกระป๋องใช้แล้วหรือขยะรีไซเคิลต่างๆนะคะเราสามารถจะส่งต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery นะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าในการช่วยสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยคือเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะก็เป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เดือนนี้ยังไงมาร่วมกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆฟังเพลงเพราะไปพร้อมกับเสียงฝนเลยแล้วก็คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะใครถึงเวลาพักผ่อนแล้วใครอยากฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวหลังดินอัปเดตมีให้ฟังกันอีกยาวๆเลยค่ะ DJ Bam พรุ่งนี้กลับมาเจอคุณเวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตี2
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนcover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ตอนชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลของสถาบันวิจัยของสหรัฐค่ะพูดถึงอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวน้ำทะเลทั่วโลกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกัน100วันแล้วค่ะโดยความร้อนส่วนเกินที่เกิดจากภาวะโลกร้อนกว่า90%ถูกมหาสมุทรดูดซับไว้ก็ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลยังคงสูงอยู่มันก็จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะมีผลกระทบต่อปะการังฟอกขาวทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากขณะที่ฝนก็ตกหนักและพายุไต้ฝุ่นจะมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะโดยจำเป็นนะคะจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะยับยั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
0: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
1: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะสหประชาชาติค่ะเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อที่จะนำตัวผู้ที่ทำผิดมาลงโทษหลังจากมีรายงานว่าพบร่างผู้ที่เสียชีวิตหลายร้อยรายเลยค่ะอยู่ใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีโดยมีความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้ที่เสียชีวิตครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่พบร่างผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปรักหักพังซึ่งการค้นหาร่างก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่าอิสราเอลไม่อนุญาตให้เอาเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่ก็ทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้ที่เสียชีวิตได้ครบเนี่ยอาจจะยาวนานกว่า10ปีค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: Green Wave 106.5 FM.
1: Oh my god, I love that feeling.
2: Oh my god.

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอะจ๊ะ
1: ประจำเดือนมาตั้งหากเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
0: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
1: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ

I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟรินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาถทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะออกมาแถลงตอบโต้ท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ต้องการพัฒนา AI ให้เหนือจีนและก็ไม่เชื่อถือในคำเตือนที่ว่า AI จะทำลายมนุษยชาติถ้าพัฒนาโดยไม่ควบคุมโดยบอกว่าเป็นคำพูดที่ทำลายมาตรการกำกับดูแล AI ในระดับโลกทางที่ดีทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนา AI แบบเปิดกว้างแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เน้นไปที่การมุ่งเป้าแข่งขันทางด้านนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าการพัฒนา AI ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนี่จะทำความตกลงกันได้ยากเพราะต่างฝ่ายต่างก็มองว่าเทคโนโลยี AI คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซินเนสพลัส
7: แวะฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นกาตาค่ะเขาออกมาเตือนนะคะกรณีการเดินเรือผ่านช่องแคบปับเอลมันเดฟถูกขัดขวางหลังจากการปิดช่องแคบพอมูสอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงค่ะโดยย้ำว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศจะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่หรือ New Normal ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่กาตาร์หรือประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถยอมรับได้เพราะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะจากการปิดช่องแคบพอมูสอยู่แล้วโดยกาตาร์ยังคงผลักดันให้ใช้การทูตการเจรจาแล้วก็แนวทางสันติในการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคพร้อมกับย้ำว่าการเจรจายังคงเป็นหนทางเดียวที่สามารถเดินหน้าได้อย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงเราเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
2: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับกับมิสเตอร์ทีมหนึ่งในเพลงที่เมื่อก่อนนี้เวลาเขาจัดอันดับนะฮะเพลงไหนฮิตในคาราโอเกะมีเพลงนี้ติดอยู่ด้วยนะฮะนอกเหนือจากเพลงพวกแบบรบกวนมารักกันอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบไม่ต้องมีคำบรรยายจะเป็นเพลงโหมดในฝั่งผู้ชายร้องคาราโอเกะบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะอาทักครับวันพฤหัสบดีนะครับก็เป็นอีก1วันเดินหน้ากันมาปกติวันนี้เดี๋ยวตอน 7:00 นจะเจออ้อมแต่ว่าวันนี้คุณอ้อมเธอลาป่วย1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงกัน2ชั่วโมงแล้วก็คริมมิ่งโชว์จะเป็นพิเศษเป็นวันที่พี่อ้อยมาแทนอ้อมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีอ้อมมาสลับคืนนะครับอ่ะตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนกันจ้ากับเพลงเพราะแล้วช่วยกันเลือกด้วยนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Cassette Club นะครับมาแล้วนะฮะวันนี้มาเร็วหน่อยแล้วกันนะครับ Cassette Club เพราะผมตั้งใจจะจัดให้เซตใหญ่มาก

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้

0: เมดเนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดส์สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
4: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
3: All well
5: All Well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป
4: ้สุดเลย
3: ไม่ต้องพูดเลยอ้อดเลย
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: Caffeinated โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
5: ฟังโบกี้และออนกับวันวันมาทุกวันครับวันนี้สลับบ้างแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวจะได้ยินแต่เสียงผู้หญิงในช่วงของ Cover Night Live ของเรานะครับสลับมาเป็นแว่นใหญ่ครับพอดีมีคนขอมาแล้วก็เห็นรายชื่อเพลงนี้ด้วยนะครับอ่านเปิดให้พูดไม่ได้

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: อีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่พาไปสัมผัสด้านที่อ่อนโยนแล้วก็เจ็บลึกของ Slap Kiss กันหน่อยนะครับลองฟังดูครับเพลงนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นเพลงรักที่พูดถึงการเสียสละที่งดงามที่สุดในรูปแบบหนึ่งแล้วก็เพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อว่าปลายความฝันหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า This

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เพียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เย้

0: ต้นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุ้นคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงสิทธิ์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
5: Club Inspire Day ClubInspire Day
6: Club Inspire Day
4: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: Activa
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่น System IQ ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นแล้วก็สูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึง165ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักนะคะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันคือเทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงทั้งเศรษฐกิจและก็ประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอินเดียแต่ยังก็ตามค่ะพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญกับภัยพิบัติประมาณร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อกลับมาพร้อมกับ Green News นะคะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี

ไม้สัญชัยนะครับกับนรกรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท้องฟ้ารอบคุณเช้านี้มันสั่นมันชายหรือเปล่านะครับก็ท้องฟ้าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับที่ประเทศไทยกรุงเทพก็น่าจะเป็นช่วงเช้าครับแต่ก็มีทักกันมาในหลายๆที่ที่เป็นช่วงกลางคืนบางคนมากุ๊ดไนท์ด้วยซ้ำนะครับฟังจากทุกที่ได้พร้อมๆกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามฟังกันรวมถึงหลายๆคนรอที่เข้าสู่กรีนมันนิ่งโชว์กันอยู่ในแต่ละวันที่จัดกรีนมันนิ่งโชว์ก็มีคนทักทายมาจากหลายๆที่ขับรถไปทำงานอยู่ที่ประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้ก็ยังขอบคุณที่มาฟังกันนะครับถึงไม่เห็นหน้าแต่แค่เห็นตัวหนังสือที่ส่งมาผมยังรู้สึกอบอุ่นใจเลยขอบคุณจริงๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

House Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนักกินได้ทุกวัน

0: ในยุคที่ตอนนั้นยังไม่มีเพลงแร็ปเลยมั้งผมคิดว่านะฮะพี่เบิร์ดมีเพลงพูดมาแล้วนะฮะอย่าต่อรองหัวใจย้อนกลับไปโอ้ยนานมากแต่ก็ยังร้องตามกันได้อยู
1: ่ DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: ถ้าเป็นยุคที่แบบกาลครั้งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ฟังเพลงกันทีละเพลงทีละเพลงกันนะครับที่จะต้องมาแบบเป็นแผ่นหรืออย่างน้อยมาเป็นตลับกันเราจะจำได้เลยนะว่าเพลงนี้อยู่แทร็กที่2ของอัลบั้ม
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับกับ Smiley Request อีกหนึ่งเช้าครึ้มๆนะฮะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงนี้อะไรเซฟได้เซฟนะครับธนาคารออมสินครับเสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อที่ชื่อว่า Soft Loan GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์กันแบบสบายใจสบายกระเป๋ากันด้วยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีที่สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดคือ 500,000 แต่ถ้าคุณมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่จะขยับมาเป็น5ปีแรกแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะลดลงมาเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีในขณะที่วงเงินกู้สูงสุดจะขยับขึ้นไปเป็น1ล้านบาทครับระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะครับสมัครได้เลยนะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570นะครับหรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่GSB Contact Center 1115หรือคลิก www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เป็นไงครับเริ่มหรือยังหรือว่าคิดในหัวอย่างเดียวฮะเปลี่ยนจากความคิดมาเป็นการกระทำค่อยๆปรับค่อยๆเริ่มก็ได้ครับไม่ต้องแบบ 100% อ่ะวันนี้เอาให้ได้สักครึ่งนึงหรืออย่างน้อยวันนี้เริ่มที่ตัวฉันก่อนก็ได้นะครับของที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วหยิบออกมาวันละ2ชิ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าที่มันง่ายๆและเป็นไปได้ก่อนนะครับจริงๆถ้ายังมีไม่เยอะก็ไม่ได้แปลว่ามันเริ่มไม่ได้นะฮะคุณรวบรวมแล้วเอาไปดรอปที่ตัวเองหรือที่ drop point ของ Recycle Day นะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละมาจากโครงการ Green Wave อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณรวมกันได้50กิโลต่อครั้งซึ่งจริง50กิโลเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะผมจะบอกนะครับสามารถจองแบบ West by Delivery เขามารับถึงที่ให้เลยข้าไปรับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านเลยผ่าน LINE OA @West by ติดกันหมดเลยนะครับ at West by นะครับจะเริ่มจากบ้าน1หลังหรือรวมกันทั้งคอนโดหรือชวนเพื่อนในออฟฟิศช่วยกันอ่ะว่ากันแต่ขอให้เริ่มแยกของเราคนละนิดทีละนิดเริ่มกันนะครับแคร์เล็กๆจะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
2: ่ Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ All well, all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
11: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
12: All well All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
14: ์ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
15: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
16: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
17: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
18: วิธี Save Energy แบบ
19: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับ